0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนขุดดินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขออนุญาต
8: โอ้โหไอ้ทิดมากขุดสระน้ำใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
9: ไม่ใช่จ้าฉันน่ะจะเอาดินไปขายให้นายช่างเขาต้องใช้ถมที่ก่อสร้างไซต์งานใหม่ในเมืองน่ะ
8: โอ้โหสงสัยจะงานใหญ่ต้องใช้ดินกี่รถละเนี่ย
9: ก็มากโขอยู่เหมือนกันนะ
10: ช้าก่อนค่ะการขุดดินที่มีความลึกเกิน3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.หรือเทศบาลก่อนโดยหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แล้วจึงสามารถทำการขุดดินได้หากไม่ได้รับใบแจ้งดังกล่าวแล้วขุดดินมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นก่อนขุดดินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขออนุญาตก่อนนะคะ
9: โอ้ยตายแล้วงั้นฉันต้องรีบไปขออนุญาตอบต.ก่อนละเฮ้ยๆๆหยุดขุดดินก่อนเดี๋ยวถูกจับเฮ้ย
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังทาง FM ด้วยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมผ่านหน้าจอ Facebook Live ที่เพจกรมอุตุนิยมวิทยาณขณะนี้นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะพบกับแอนปุญชรัตน์ราศีนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ควบคุม Facebook Live น้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่ตาปุณณภาเอี่ยมสกุลนะคะวันนี้มาพบกันในบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะตอนนี้บางนาก็ฟ้าครึ้มๆแล้วมีฝนเริ่มมานิดๆแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าในพื้นที่ของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการของเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงจะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานจะดีกว่าเดิมจะแย่กว่าเดิมอุณหภูมิจะเป็นยังไงวันนี้มาติดตามกันนะคะวิทยากรของเราคุณหนึ่งวุฒิพงศ์หนูบรรจงหัวหน้าเวรพยากรอากาศสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอย่างที่คุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเมื่อกี้ค่ะคุณหนึ่งวันนี้ตอนเช้าๆเนี่ยที่เดินมาทำงานที่บางนาก็ครึมๆเนาะมีฝนนิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทราบว่าวันนี้โดยภาพรวมแล้ว24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ไม่มีประกาศแล้วเนาะเพราะว่าประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนเนี่ยจบไปเมื่อวันที่10ใช่ไหมคะ
1: ครับก็หมดไปแล้วนะครับแต่ก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นรอยต่อ
0: ครับ
1: รอยต่อจริงๆแล้วก็ปัจจัยเรื่องลมมันก็จะมีการปรับทิศทางไปมาอยู่นะครับมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่เนาะนะครับความแปรปรวนอาจจะพอมีอยู่ได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือฝนมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับฝนมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแต่ก็อุณหภูมิก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงมาก
0: ไม่ได้แบบว่าร้อนจัด40แล้วนะคะ
1: ไม่มีนะครับเท่าที่ดูจากข้อมูลตรวจ40ไม่มีนะครับ38 39อ๋อ38ยังโผล่มาบ้างนะครับแต่39ไม่มีแล้วนะแต่ยังต้องระวังพวกลมกระโชกแรงอะไรก็ยังมีได้อยู่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เห็นความเสียหายอะไรที่เห็นตามหน้าสื่อนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับยังต้องระมัดระวังกันอยู่เนาะนะครับปัจจัยนะครับวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของลมนะครับลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้นะครับที่ผ่านเข้ามานะครับในขณะที่ถ้าเป็นทางซีกตะวันตกนะครับทางฝั่งเมียนมาเองเนี่ยก็จะเป็นลมทางด้านตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเข้ามา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ก็อาจจะลมเนี่ยจะเบียดกันอยู่นะครับระหว่างลมจากซีกตะวันออกกับลมจากซีกตะวันตก
0: ค่ะ
1: นะครับแต่นี้บ้านเราก็ฝนก็เยอะนะครับโดยเฉพาะทางเหนือภาค

0: กลางภาคออกภาคใต้นะครับถ้ามาดูในภาพดาวเทียมปัจจุบันเนี่ยนะครับเห็นว่าเมฆในอ่าวไทยเนี่ยตั้งแต่แถวอ่าวกอไก่เนาะอ่าวไทยตอนบนนะครับลงไป
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: งภาคใต้นะครับหรือแม้แต่ทางด้านทะเลอันดามันนะครับจะเห็นว่าเมฆค่อนข้างจะเยอะนะครับลมก็จะมาเบียดเบียดกันอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ลมจะค่อยๆปรับทิศเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้ภาพรวมว่าเป็นลมออกเฉียงใต้ลมใต้ไปก่อนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของลมที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้ามานะครับในช่วงประมาณร้อยต่อนะครับประมาณ13-14นะจะเริ่มชัดขึ้นนะครับจะเริ่มชัดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เรื่องฝนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับฝนจะมีความต่อเนื่องไปหลายวันนะครับหลายวันแล้วแถมอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับในบางบริเวณนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาของวันนี้ก่อนนะครับผมก็พูดเลยไปเนา
1: ะ
0: นะครับของวันนี้เองนะครับถ้ามาดูทางภาคเหนือเนี่ยฝน 60% นะครับก็การกระจายตัวค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับมีฝนตกหนักด้วยนะครับจังหวัดที่จะเน้นนะครับอ
1: ้
0: างอิงตามข่าวช่วง5 นาฬิกานะครับก็จะมีแม่งสอนครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ
1: ์
0: ก็ถือว่ากินบริเวณค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด
1: เดี๋ยวให้น้องเนโชว์แผนที่อากาศวันนี้ก่อนว่าแต่ละภาคเป็นยังไงค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอุณหภูมินะอุณหภูมิโดยภาพรวมนะครับก็32-37 องศานะครับก็
1: เมื่อวาน
0: ใช่ของเมื่อวานแต่ว่าผมก็คาดว่าวันนี้37ก็คงจะยากแล้วแหละนะครับ
1: เพราะว่าจะน้อยลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้าดูจากเมฆที่ปกคลุมในขณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: 36-37อาจจะเกิดขึ้นได้ทางพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์อาจจะขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเป็นเหนือภาคเหนือโดยภาพรวมนะครับไม่น่าจะถึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางพื้นที่ก็อาจจะแค่30ต้นๆได้นะครับถ้าเมฆยังปกคลุมอยู่แบบนี้ตลอดนะครับก็ขอไปในข้อมูลตรวจสักหน่อยนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: เมื่อวานในฝนค่อนข้างจะกระจายตัวค่อนมากนะครับในภาคเหนือมีเกินครึ่งนะครับอาจจะสัก 70% นะครับที่ลงสถานี
1: ค่ะ
0: ก็จะมีฝนตกหนักนะครับบางจุดอย่างเช่นสถานีเชียงรายครับ42นะครับมีที่เทินครับ50นี่เป็นฝนตกหนักส่วนฝนปานกลางนะครับที่ปริมาณก็ไม่น้อยนะครับอย่างเช่นดอยอังขาง32 มิลลิเมตรครับที่น่านเกษตรครับ32 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าค่อนข้างมากนะครับส่วนที่เหลือครับก็เป็นฝนปานกลางบ้างเล็กน้อยบ้างปนกันไปนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็ไม่สูงมากครับก็ตั้งแต่31-32 องศาเนี่ยไล่ไปจนถึง37-38นะครับก็โผล่มาบางจุดเท่านั้นนะครับ37-38ก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับสถานีที่ตากแล้วก็อุตรดิตถ์ครับ 38.7 นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าสบายขึ้นในสภาพอากาศนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นนะครับฝนเอาเป็นว่าในช่วงสัปดาห์นี้โดยภาพรวมเนี่ยฝนภาคเหนือจะมีความต่อเนื่อง
1: ค
0: ่ะทีนี้ในพื้นที่เสี่ยงมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหุบเขาเป็นไรนะครับน้ำที่อาจจะลงมาจากภูเขาลงมาตามหุบตามลำธารตรงนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังเนาะใครที่อยู่ในใกล้ๆนะครับใกล้ๆพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเลยนะครับ
1: เหมือนแบบว่าฝนมันชะหน้าดินอะไรลงมาม
0: ันเหมือนลงมาตามหุบนะครับ
1: ค
0: ือมันสะสมเราก็ไม่รู้ว่าสะสมอยู่บนภูเขาเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับเราจะลงมาออกันตรงที่ลุ่มที่เป็นหุบนะครับ
1: ก็ระมัดระวัง
0: ระวังกันนิดนึงนะครับตรงนี้นะนะครับส่วนภาคตะวันเฉียงเหนือครับวันนี้ฝนอาจจะไม่มากนักนะครับประมาณไม่เกิน 20% นะครับก
1: ็แอบสงสัยค่ะคนหนึ่งวันนี้ทำไมภาคอีสานฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ
0: คือเป็นลักษณะของลมนะครับ คือตัวมวลอากาศเย็นที่เขาลงทะเลเนี่ยเขาก็จะตีลมมาเบียดๆเข้ามาก็คือภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยมันจะมีความแห้งกว่าครับแต่ไม่ได้แห้งแบบฤดูหนาวเนาะ
1: มัน
0: แห้งกว่าก็ความชื้นก็เพียงพอมีอยู่บ้างแต่ว่าลมแนวลมที่เขาพัดมาจากทางทะเลจีนใต้เนี่ยหรืออ่าวไทยเขาก็จะมาเบียดกันอยู่แถวภาคกลางนะครับภาคกลางภาคออกตรงนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้ฝนจะเยอะในขณะที่ทางภาคเฉียงเหนือในวันนี้เองการยกตัวอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับอาจจะเกิดฝนขึ้นได้น้อยกว่านะครับในบางพื้นที่นะครับก็จะเน้นตามแนวภูเขาอย่างเช่นแถวเลยนะครับชัยภูมิโคราชเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักๆนะครับแล้วจะมีบุรีรัมย์สุรินทร์ที่เป็นตอนล่างได้นะครับตามแนวลมที่ช้อนขึ้นมานะครับฝนไม่เยอะครับไปดูที่ตรวจบ้างครับที่ตรวจเมื่อวานก็จะมีฝนตกไม่มากนักครับประมาณ6สถานีที่มีฝนลงมาสูงสุดที่ท่าตูมนะครับท่าตูม
1: ท่าตูมสุรินทร์ค่ะ
0: 29มิลนะครับ29มิลแล้วก็ที่เหลืออ๋อก็จะมีที่ปากช่องครับ13ส่วนนอกนั้นก็อุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิฝนเล็กน้อยฝนเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามาดูอุณหภูมิครับก็ไล่ตั้งแต่ประมาณ34นะครับไปจนถึง37ก็ถือว่าร้อนกลางๆร้อนกลางๆนะครับวันนี้ก็อาจจะพอๆกันนะครับเมฆส่วนใหญ่วันนี้ถ้าดูจากปัจจุบันนะครับเมฆจะปกคลุมมากนะครับบริเวณตอนบนของเพชรบูรณ์ครับเลยหนองคายหนองบัวลำพูอะไรประมาณนี้ครับ
1: ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยการที่เห็นเมฆมากๆหนาๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างคะฝนจะตกฝนจะเยอะอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนเน่นๆหนาๆปุยเหมือนเอกกระลำดอกเนาะที่มันอย่างกันนะครับถ้าเรามองเห็นเนา
1: ะ
0: เป็นลักษณะของเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองที่น่าคาดว่าจะมีฝนตกอยู่ซึ่งเราไปตรวจเช็คอีกทีกับเรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบันในบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้าเห็นเมฆเป็นแนวครับเห็นเมฆเป็นแนวเนี่ยสันนิษฐานเลยว่ามันจะมีการอาจจะมีการเบียดกันของลม2กระแสนะครับคล้ายๆลมสอบประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นแนวไปเลยนะครับแต่ถ้าเห็นเป็นกระจุกนะครับเป็นกระจุกเนี่ยก็อาจจะเป็นการก่อตัวขึ้นมาในบริเวณนั้นเองนะครับจะไม่ได้เกิดจากลมที่เบียดกันมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะเห็นเป็นจะเป็นก้อนใหญ่ๆหลายๆกระจุกแต่ว่าไม่ได้เป็นแนวเหมือนลมเบียดกันเน
1: า
0: ะมันจะต่างกันอยู่นะครับก็หลายอย่างครับ
1: ครับยากกว่าดูเรดาร์อีกนะดูเรดาร์
0: แต่ว่าเราก็ไปประกอบเรดาร์ได้เรดาร์พอไปดูเรดาร์พอฝนตกเนี่ยมันก็จะเห็นเนา
1: ะ
0: เป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับไปดูการเคลื่อนที่นะครับของภาพเรดาร์เองก็จะเห็นว่าจะเคลื่อนไปจุดไหน
1: นะ
0: ครับด้วยความเร็วประมาณไหนแล้วก็กะคร่าวๆนะครับจากเวลาเรดาร์มันก็จะมีเวลาบอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็กะคร่าวๆว่าจะไปถึงตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ภายใน20นาทีภายในครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: โอเคเมื่อกี้เราค้างอยู่ตรงไหนนะคะ
0: ออกเฉียงเหนือครับ
1: โอเคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเป็นยังไงคะวันนี
0: ้อุณหภูมิถ้าจากการพยากรณ์ของวันนี้ก็ไม่เกิน37นะครับไปที่ภาค
1: ถัดไปเลยเนาะภาคถัดไปภาคตะวันภาคกลางค่ะ
0: ภาคกลางครับภาคกลางก็ฝนประมาณ 30-40% นะครับในวันนี้นะครับก็ภาพรวมก็จะเน้นภาคกลางตอนล่างนะครับตามลักษณะของกลุ่มเมฆที่ขึ้นมาจากอ่าวไทยแล้วก็จะเป็นซีกตะวันตกนะครับแต่ว่าถ้าจังหวัดนะครับโดยภาพรวมมันก็ตกเกือบทุกจังหวัดแหละนะครับ
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ก็จะมีที่เน้นหน่อยก็จะเป็นตอนล่างหน่อยนะครับซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมินะครับ35นะครับจนถึง38นะครับแต่เท่าที่ดูอาจจะยากหน่อยนะครับ38น่าจะยาก
1: ก็ไม่น่าจะสูงขนาดนั้น
0: อาจจะ3

0: องไปได้ก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งตัวคลื่นลมนะครับตัวคลื่
1: นลม
0: ก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะประมาณแถวพังงาระนองขึ้นไปตรงนี้นะครับ
1: โอเคก็ฝากทุกท่านมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวมารับสายโทรศัพท์จากทางบ้านกันก่อนสายแรกนะคะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ให้คุณเจเจรอนานเลย
2: ตอนนี้สมุทรสาครโหตกตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: ค่ะ
2: อยากทราบว่ากลุ่มฝนนี้จะอยู่ถึงทั้งวันใช่ไหมครับ
1: อยู่ถึงทั้งว
0: ัน เป็นว่าอาจจะช่วงเที่ยงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเมฆที่อ่าวไทยเนี่ยยังขึ้นมาไม่หมดนะผมให้แค่ช่วงเที่ยงก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยฝนมันก็จะก่อตัวขึ้นมาได้อีกเนาะก็อาจจะมีได้รอบ2รอบ3ไปว่าไปนะครับ
2: ช่วงบ่ายจะมีโอกาสใช่ไหมครับ
0: คือฝนมันจะก่อตัวได้อีกนะครับนอกจากกลุ่มก้อนนี้ครับ
2: แล้วเนี่ยที่ตอนนี้สมุทรสาครเนี่ยเป็นจากเรดาร์เนี่ยเป็นสีเหลืองออกส้มเหลืองครับมันจะตกหนักไหมคร
0: ับอ๋อครับ
2: ครับ
0: ตรงเนี้ยครับตกหนักไหมมีนะครับมีพื้นที่ตกหนักที่ต่อเนื่องกันมันจะมีแถบบางขุนเทียนเนาะต่อเนื่องไปสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีชายฝั่งครับแนวนี้ครับที่ค่อนข้างจะแรงอยู่ครับ
2: โอ้แล้วอยากทราบว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสฝนอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือว่าอย่างไรคร
0: ับ แนวโน้มมันจะไม่เหมือนกันเนาะวันนี้มันเป็นลมเบียดกันนะครับพรุ่งนี้ลมมันจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้ามามากขึ้นเนาะฝนมันก็จะเปลี่ยนพื้นที่ไปบ้างครับแต่อาจจะไม่น่าจะซ้ำแนวเดิมเท่าไหร่นักครับ
2: โอ้ยตื่นเช้ามาเห็นฝนตกแต่เช้าเลยครับไม่กลัวว่าเอ๊ะช่วงบ่ายจะมีโอกาสฝนอีกหรือเปล่าอ๋อยังมีโอกาสอีกใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
2: อ๋อครับโอ้ยฝนตกทุ่มฉ่ำมากเลย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเจค่ะสายต่อมาค่ะคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อย
3: สวัสดีครับจากเพชรบุรีบ้านแหลมกำลังตกประมาณ15นาทีแล้วเมฆเต็มฟ้าเลยเรื่องที่เพชรบุรีเนี่ยจะมีละลอกพูดเหมือนเจเจไหม1 2 3จะมีซ้ำไหมลมจากตะวันออกไปหาตะวันตก
0: ครับ
3: มีไหมตอนนี้ลมเป็นอย่างนั้นนะ
0: ลมมันจะมีลมตกเฉียงใต้มานะทางเพชรบุรีแต่ว่าถ้าดูทางตะนาวสีก็มันเริ่มมีลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาเบียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมมันก็จะตีกันอยู่ฝนอาจจะเจอได้2รอบ3รอบเช่นเดียวกันนะครับตามแนวตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงแถวชุมพรนะครับ
3: ครับก็กินพื้นที่ไปยันตะวันตกเลยนะบ้านผมเนี่ยนะแล้วแม่กองคุณมนัสนี่จะโดนไหมเนี่ยนะเกลือเนี่ยเหนือเพชรบุรีแล้วอ่ะ
0: อ๋อเรียบร้อยครับโดน ครับครับโดนครับ
3: แล้วก็ผมก็กดใจไว้วัน15 16เนี่ยจะมีตัวเบียดข้างมีหย่อมทางตะวันตกเข้ามานี่มันจะมาใกล้เพชรบุรีมั้งไหมเข้าแกงกระจานไหม
0: มันจะก็ใกล้มากขึ้นเนาะใกล้มากขึ้นนะครับมันก็จะพูดถึงมันก็จะเป็นลักษณะของลมหมุนที่อยู่ใกล้ๆนะครับดังนั้นเองในช่วง16 17 18เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันตกของประเทศไทยทั้งหมดนะครับ
3: ครับเดี๋ยวขอถามความรู้อีกหน่อยมันหย่อมตัวนี้จะมีทางออกทางไปทางอินเดียหรือจะขึ้นมาเรียบมาพม่าไปทางนู้นครับ
0: ครับตัวเนี้ยนะครับอินเดียบังคลาเทศนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีลมหมุนตัวเล็กๆอีกตัวนึงที่อยู่ใกล้บ้านเรามากกว่าจะว่ามันเป็นลักษณะของลมเนาะต้องพูดในลักษณะของลมในระดับที่มันสูงขึ้นไปนะครับมันช่วยกันนะครับมันปัจจัยมันซ้อนๆกันอยู่

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
14: การแพ้กุ้งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองรุนแรงกว่าปกติเราสามารถพบได้ตั้งแต่ระดับการแพ้ที่ไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตการแพ้กุ้งแบ่งออกเป็น4ประเภทคือแพ้โปรตีนกุ้งทุกชนิดไม่ว่าจะสุกหรือดิบแพ้โปรตีนกุ้งบางชนิดโดยเลือกรับประทานได้ในกลุ่มที่ไม่แพ้แพ้โปรตีนที่ยังไม่ผ่านความร้อนดังนั้นหากกุ้งสุกสามารถรับประทานได้และกลุ่มสุดท้ายแพ้โปรตีนที่ผ่านความร้อนดังนั้นกุ้งดิบเช่นกุ้งแช่น้ำปลาสามารถรับประทานได้การรักษาก็คือ 1. หากแพ้ไม่รุนแรงที่ระบบผิวหนังสามารถรับประทานยาแก้แพ้ในกลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนได้แต่หากถ้าใครมีอาการแพ้รุนแรงคนไข้ต้องเข้ารับการรักษาต้องพกยาในกลุ่มอะดรีนาลีนไว้ตลอดเวลาซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยารักษาอาการแพ้แบบรุนแรงผู้ใช้ยานี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และได้รับการสอนวิธีการฉีดยาอย่างถูกต้องมาแล้วเท่านั้นนะคะ
13: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
16: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับเว็บไซต์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา www.nmab.or.th/radio แล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Updateเราก็จะมีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็วันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการออกคู่มือนะครับการตรวจประเมินความพิการฉบับใหม่นะครับจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นะครับต่างๆการพิจารณาซึ่งสามารถผู้พิการที่คนพิการที่เห็นโดยประจักษ์นะครับเจ้าที่ของศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดหรือว่าที่พมจ.นะครับก็จะสามารถออกเป็นบัตรคนพิการให้ได้เลยนะครับจากที่เมื่อก่อนนี้ต้องไปขอใบรับรองความพิการจากทางแพทย์ก่อนอันนี้ก็จะมีบางความพิการที่เริ่มนำร่องแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการออกคู่มือเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศระดับยังรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานึกถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์เนอะภาพในหัวมันมักจะออกมาเป็นสีขาวกับดำเลยนะครับแบบเหมือนตอนเราดูฟิล์มเอ็กซ์เรย์นะครับ
2: อ่าฮะใช่ค่ะภาพมันจะชัดมาก
1: คือถ้ากระดูกหักเราก็จะเห็นรอยร้าวบนแผ่นฟิล์มชัดเจนเลยหมอก็ชี้ให้ดูได้เลยว่ามันหักตรงนี้นะทุกอย่างมันจัดหมวดหมู่ได้ง่ายครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจที่มีคำตอบตายตัว
2: อืมเข้าใจเลยค่ะ
1: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงคำว่าความพิการเส้นแบ่งมันไม่ได้ถูกขีดด้วยหมึกสีดำชัดเจนขนาดนั้นหรอกครับ
2: ใช่เลยค่ะคือยิ่งพอเราก้าวเข้ามาในโลกของการประเมินระบบประสาทหรือว่าความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจเนี่ยเครื่องมือแบบฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ว่ามันเอามาจับบริบทของชีวิตมนุษย์ได้ไม่ได้เลยนะคะ
1: อืมจริงครับ
2: ภาพการวินิจฉัยที่เราเห็นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเพราะสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งใช้ชีวิตยากลำบากเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากร่างกายของเขาเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้เราเลยต้องมาเจาะลึกมิติที่ซับซ้อนนี้กันครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
2: ค่ะรายการของเราก็ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมานะคะ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: ครับผมเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: แล้วภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจสิ่งที่เป็นอุปสรรครอบตัวเราค่ะ
1: ใช่เลยตั้งแต่อุปสรรคทางธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าประตูบ้านเราเลยอย่างสภาพอากาศสุดขั้วในวันนี้เนี่ยไปจนถึงอุปสรรคทางกฎหมายและระบบราชการที่เพิ่งจะถูกทุบทิ้งไปหมาดๆเลยนะครับ
2: อ่าฮะน่าสนใจมากค่ะ
1: คือวันนี้เราจะพูดถึงคู่มือการตรวจประเมินความพิการฉบับใหม่ปี2568ด้วยครับซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการประเมินไปอย่างสิ้นเชิงเลยโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดครับ
2: โหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยซึ่งเราก็จะกางข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งอ้างอิงของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ของกระทรวงพม.มาเล่าสู่กันฟังแบบครบถ้วนทุกรายละเอียดเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพื่อให้ผู้ฟังทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในชีวิตจริงแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองได้ทันทีเลยนะครับ
2: ดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนดีไหมคะ
1: ได้เลยครับคือก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องสิทธิทางกฎหมายก้อนใหญ่เนี่ยด่านแรกสุดของคนตาบอดเวลาจะก้าวเท้าออกจากบ้านในวันนี้มันคือสภาพอากาศครับ
2: อ่าฮะจริงที่สุดเลยค่ะ
1: วันนี้เราเลยจะใช้รูปแบบการอ่านข่าวผสมเล่าข่าวแบบจัดเต็มกันสักหน่อยนะครับไม่มีการสรุปตัดทอนเนื้อหาเลยเพื่อให้ได้ข้อมูลครบที่สุดครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะครับ
2: ค่ะภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้
1: อัปรูมจับรูมกูเขาอัปเดตรายงานมาว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับแต่ว่ามันมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงแทรกเข้ามาด้วยนะครับ
2: อ๋อคือกลไกของมันเนี่ยเกิดจากการที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมนะคะ
1: ความชื้นมาเจอกับอากาศร้อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะพอความชื้นมันมาเจอกับความร้อนจัดๆปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสวนฟ้าขนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงตามมานั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: โหแบบนี้กรมอุตุเขาก็เลยเตือนพวกพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ไหมครับว่าต้องเตรียมรับมือผู้ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
2: ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่นิดนึงนะคะคือเรื่องฝุ่นละอองหรือหมอกควันเนี่ยถือว่าเบาใจได้หน่อยนึงค่ะ
1: อ้าวทำไมล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันช่วยชะล้างฝุ่นไปได้เยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับทีนี้เนี่ยเราลองมาแกะรอยภาคอีสานบ้านเรากันแบบลงลึกดูบ้านดีกว่าครับสภาพอากาศวันนี้ของภาคอีสานถือว่าร้อนจัดเลยนะครับ
2: ร้อนแค่ไหนคะเนี่ย
1: คือฝนฟ้าคะนองมันมีแค่ร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นเองครับโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกเนี่ยส่วนมากจะไปกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ครับ
2: อ่าฮะ แล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะ
1: ตัวเลขนี่แหละครับที่น่าสนใจคือช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสครับแต่พอตกบ่ายปุ๊บพุ่งทะยานไปถึง 35-37 องศาเซลเซียสเลยนะครับ
2: โหกระโดดไปไกลมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ทิศทางลมจะเป็นลมตะวันออกครับความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: คือการสวิงของอุณหภูมิที่มันกว้างขนาดนี้เนี่ยเอาจริงๆมันสร้างความท้าทายกับร่างกายมนุษย์พอสมควรเลยนะคะ
1: ลองดูตัวเลขรายจังหวัดดีครับอย่างจังหวัดเลยเนี่ยเริ่มต้นเช้าๆต่ำสุด23องศาแต่ตอนบ่ายพุ่งไปสูงสุดที่35องศาเซลเซียสเลยนครพนมต่ำสุด24สูงสุด36องศาขอนแก่นต่ำสุด26สูงสุด36องศา
2: ร้อนเอาเรื่องอยู่นะคะ
1: ยังครับยังมีอีกมหาสารคามต่ำสุด27สูงสุด37องศานครราชสีมาบ้านเราเนี่ยต่ำสุด26สูงสุด36องศาแล้วก็อุบลราชธานีต่ำสุด25สูงสุด37องศาเซลเซียสครับแตะ37องศากันหลายพื้นที่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้โหคือการกระโดดของอุณหภูมิถึง12องศาในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแบบที่จังหวัดเลยเนี่ยพื้นถนนหรือทางเท้าที่มันรับแดดมาตรงๆมันจะกักเก็บความร้อนไว้สูงมากเลยนะคะ
1: ลองไม่แกะรอยเรื่องนี้กันครับคือจุดนี้แหละที่น่าสนใจขอหยุดจอกตรงนี้หน่อยนะครับเรามักจะฟังพยากรณ์อากาศแค่ไปดูว่าวันนี้จะพกร่มดีไหมถูกไหมครับ
2: อ่าฮะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คิดแค่นั้น
1: แต่สำหรับคนตาบอดที่ต้องใช้ไม้เท้าขาวในการเดินทางเนี่ยความร้อนจัดระดับ37องศามันคืออุปสรรคทางกายภาพที่รุนแรงเลยนะครับ
2: ยังไงเหรอคะ
1: คือความร้อนจากพื้นมันจะแผ่ขึ้นมาปะทะตัวเราเลยแล้วพอเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้การจับด้ามไม้เท้าขาวมันลื่นครับสัมผัสที่เราใช้รับรู้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดเลย
2: อ๋อจริงด้วยค่ะมือลื่นก็ควบคุมไม้เท้ายากขึ้นไปอีกเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าเราลองมองไปที่ภาคใต้วันนี้สถานการณ์พลิกกลับด้านกันเลยนะครับคือภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ60เลย
2: โหแล้วพื้นที่ภาคใต้นี่กรมอุตุเขาเตือนหนักเป็นพิเศษเลยนะคะเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะพวกที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็เรื่องคลื่นลมด้วยคลื่นในอ่าวไทยปกติเนี่ยจะสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะยกตัวสูงกว่า2เมตรเลยค่ะต้องระวังมากๆเลย
1: ครับผมตัดภาพมาที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างแพทเทิร์นสภาพอากาศจะคล้ายๆกันเลยครับคืออากาศร้อนตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
2: ปริมาณฝนต่างกันไหมคะแต่ละภาค
1: ภาคเหนือกับกรุงเทพมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ครับ
2: อ่าฮะ
1: คือพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมากางดูเนี่ยอีสานร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ37องศาแถมฝนน้อยมากแต่ภาคใต้กลับต้องเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันการที่เราต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมสุดขั้วแบบนี้เนี่ยมันลบเลือนจุดสังเกตทางสัมผัสของคนตาบอดไปได้ง่ายๆเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะนึกภาพตามเลยถ้าน้ำท่วมขังแค่ไม่กี่เซนติเมตรบนทางเท้าร่องทางเท้าหรือว่าขอบฟุตพาที่เราคุ้นเคยมันก็หายไปกับน้ำหมดเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับมันคืออุปสรรคชิ้นใหญ่เลย
2: ซึ่งการที่เราคุยกันเรื่องสภาพแวดล้อมที่มันกลายมาเป็นอุปสรรคในการเดินทางแบบนี้เนี่ยมันนำเราไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ระดับประเทศที่เพิ่มเกิดขึ้นพอดีเลยค่ะ
1: เรื่องอะไรครับ
2: ก็เมื่อพูดถึงวิธีที่รัฐเขากำหนดนิยามคำว่าความพิการยังไงล่ะคะ
1: อ๋อนั่นคือการเปิดตัวคู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการพุทธศักราช2568ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเล่มนี้เลย
1: คือผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นการสะท้อนภาพชัดเจนเลยนะว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนมุมมองครับแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ความบกพร่องของร่างกายมนุษย์อย่างเดียวเขาเริ่มหันมามองอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมแบบที่เราเพิ่งคุยกันเรื่องน้ำท่วมทางเท้าเมื่อกี้เลยครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะคือคู่มือเล่มนี้เนี่ยถือเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่เลยนะคะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพกนะคะ
1: ครับผม
2: ร่วมกับทางสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์แล้วก็แพทยสภาด้วยค่ะเขาเอาแนวคิดที่เรียกว่ารหัส ICF ขององค์การอนามัยโลกมาใช้เป็นแกนกลางในการประเมินใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ
1: เดี๋ยวรอก่อนนะ ICS นี่มันย่อมาจากอะไรนะครับ
2: ย่อมาจาก International Classification of Functioning Disability and Health ค่ะ
1: อ๋อแล้วการประเมินแบบ ICF นี่มันทำงานยังไงครับคือสมมติถ้าเทียบกับการแพทย์แบบเก่าที่หมอมักจะมองแค่ว่าตาเรามองเห็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าหูเราได้ยินกี่เดซิเบลอะไรแบบนี้ครับ
2: คือ ICF จะไม่หยุดแค่นั้นค่ะมันจะประเมิน3ส่วนไปพร้อมๆกันเลยส่วนแรกก็คือโครงสร้างและการทำงานของร่างกายซึ่งอันนี้ก็คือแบบการแพทย์แบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละค่ะ
1: ครับแล้วส่วนที่2ล่ะครับ
2: ส่วนที่2คือการทำกิจกรรมค่ะคือหมอจะดูว่าร่างกายที่เป็นแบบนี้เนี่ยทำให้เขาสามารถดูแลตัวเองหรือว่าทำกิจวัตรพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ไหม
1: อ่ะฮะแล้วส่วนสุดท้ายล่ะครับ
2: ส่วนที่3เนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวพลิกเกมเลยนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในสังคมค่ะซึ่งการประเมินรูปแบบใหม่นี้จะครอบคลุมความพิการทั้ง7ประเภทตามประกาศกระทรวงพม.เลยนะคะ
1: 7ประเภทมีอะไรบ้างนะครับทวนให้ผู้ฟังนิดนึง
2: ก็จะมีทางการเห็นทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายทางจิตใจหรือพฤติกรรมทางสติปัญญาทางการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกค่ะ
1: ถ้าให้ผมลองตีความเปรียบเทียบดูนะถ้ามองให้เห็นภาพง่ายๆสมัยก่อนเราอาจจะมองแค่ว่าหนังสือเล่มนี้มีหน้ากระดาษฉีกขาดไหมตัวหนังสือมันแหว่งไปหรือเปล่านั่นคือการมองที่โครงสร้างร่างกายถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลย
1: แต่แนวคิดแบบ ICF เนี่ยมันคือการตั้งคำถามต่อไปอีกว่าถึงแม้หนังสือเล่มนั้นมันจะสมบูรณ์ 100% เลยนะแต่ถ้าคนอ่านถูกจับไปนั่งอยู่ในห้องที่ปิดไฟมืดสนิทล่ะเขาก็อ่านไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับ
2: จริงที่สุดค่ะ
1: ซึ่งความมืดในห้องนั้นน่ะมันก็คือสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเขานั่นเองครับ
2: ใช่เลยค่ะคุณผู้ฟังและการเปลี่ยนเกณฑ์มาใช้มุมมองแบบนี้เนี่ยมันคือการทลายกำแพงให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะแพทย์เขาจะไม่ประเมินแค่ความเสียหายทางอวัยวะเท่านั้นแต่จะดูไปถึงว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจำกัดสิทธิในการใช้ชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหนด้วย
1: ซึ่งถ้าเราโฟกัสเจาะลึกลงมาที่กลุ่มคนฟังรายการของเราโดยตรงนะครับนั่นก็คือเรื่องของความพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดนั่นเองในประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่เนี่ยเขากำหนดคำจำกัดความไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับ
2: เขานิยามไว้ว่ายังไงบ้างคะ
1: เขาบอกว่าคนตาบอดคือผู้ที่สูญเสียการเห็นรุนแรงจนถึงตาบอดสนิทครับแบบไม่รับแสงเลยหรือมีลานสายตาแคบกว่า10องศาโดยวัดหลังจากแก้ด้วยแว่นสายตาในตาข้างที่ดีที่สุดแล้วนะครับ
2: อ๋อแล้วในกลุ่มของคนตาเห็นเลือนรางล่ะคะ
1: สำหรับตาเห็นเลือนรางคือผู้ที่เสียการเห็นระดับปานกลางถึงรุนแรงครับตัวเลขคือ3ส่วน60ถึง6ส่วน18หรือว่ามีลานสายตาแคบกว่า30องศาครับอันนี้คือนิยามทางคลินิกที่ชัดเจนเลย
2: อ่ะฮะชัดเจนมากค่ะ
1: แต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันคือหมัดฮุกของการเปลี่ยนแปลงรอบนี้เลยเนี่ยคือประกาศฉบับใหม่ล่าสุดที่ออกมาล้อกันครับ
2: อ๋อประกาศฉบับนั้นก็คือเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดบุคคลใดมีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์พุทธศักราช2569ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับกฎหมายฉบับนี้แหละที่แก้เพนพอยต์หรือความเจ็บป่วยลึกๆของคนตาบอดที่สะสมมาหลายสิบปีเลยนะครับ
2: ยังไงคะมันช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง
1: คือลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าคนที่ไม่มีลูกตาทั้งสองข้างหรือจำเป็นต้องใส่ลูกตาเทียมเนี่ยสมัยก่อนเขาต้องทำยังไงครับเขาต้องตื่นแต่เช้ามืดเมล์รถไปโรงพยาบาลไปนั่งรอคิวร่วมกับผู้ป่วยคนอื่นๆเพียงเพื่อจะเข้าไปในห้องตรวจให้หมอเขียนกระดาษหนึ่งใบยืนยันว่าใช่ครับเขาไม่มีลูกตา
2: โหฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะ
1: ใช่ไหมครับการบังคับให้คนเราต้องพิสูจน์ความพิการที่มันถาวรและเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วซ้ำๆเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่แบบกินพลังงานชีวิตและค่าใช้จ่ายมหาศาลมากเลยนะครับ
2: จริงค่ะซึ่งประกาศเรื่องความพิการที่เห็นได้โดยประจักษ์ฉบับนี้เนี่ยคือการปลดล็อกอุปสรรคนั้นทิ้งไปเลยนะคะ
1: อ้าวแล้วเขาเปลี่ยนขั้นตอนเป็นยังไงครับ
2: คือกฎหมายเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอย่างเช่นที่สำนักงานพมจ.ค่ะสามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ได้ทันทีเลยค่ะ
1: โอ้โหไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหรอครับ
2: ไม่ต้องแล้วค่ะเขาใช้วิธีที่เรียกว่าการสังเกตเห็นสภาพความพิการด้วยตนเองและให้มีภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานค่ะแค่นี้ก็ทำเรื่องได้เลยไม่ต้องไปรอขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอีกต่อไปแล้วค่ะ
1: สุดยอดเลยครับแล้วทีนี้ เกณฑ์ของคนตาบอดแบบไหนบ้างครับที่จะเข้าข่ายคำว่าเห็นได้โดยประจักษ์ตามประกาศใหม่นี้
2: เขากำหนดไว้4กรณีหลักๆค่ะคุณผู้ฟังกรณีแรกคือไม่มีลูกตาทั้ง2ข้างค่ะกรณีที่2ใส่ลูกตาเทียมทั้ง2ข้างกรณีที่3ลูกตาสีขาวขุ่นทั้ง2ข้างและกรณีที่4คือลูกตาฝ่อทั้ง2ข้างค่ะ
1: อ๋อคือถ้าเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อ1ใน4ข้อนี้ก็คือทำบัตรได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะถ้าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งในนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการออกบัตรให้ได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะกฎหมายนี้ยังครอบคลุมไปถึงความพิการทางกายที่ชัดเจนอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นแขนหรือขาขาดมือหรือนิ้วขาดตามเกณฑ์หรือว่าคนที่ไม่มีรูหูทั้งสองข้างก็เข้าข่ายเหมือนกันค่ะ
1: จุดที่น่าสนใจมากๆคือตรงนี้ครับพอคุณพูดแบบนี้เนี่ยผมสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญระดับโครงสร้างเลยนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดค่ารถหรือว่าต้องลางานเสียเวลาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับ
2: แล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นยังไงคะ
1: แต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐเลยครับจากเดิมที่เราพึ่งพาแต่มุมมองทางการแพทย์ล้วนๆมองคนพิการเป็นเพียงคนไข้ที่ต้องรอให้หมอวินิจฉัยมาสู่การประเมินทางสังคมสงเคราะห์ครับ
2: ฮะเห็นด้วยค่ะ
1: คือตอนนี้รัฐกำลังยอมรับความเป็นจริงตรงหน้าแค่เจ้าหน้าที่เห็นด้วยตาก็ยอมรับสถานะพลเมืองของเขาแล้วอะครับไม่ต้องรอกระดาษใบรับรองแพทย์มาอนุญาตให้เขามีตัวตนอีกต่อไป
2: โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะนี่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้คนพิการเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยมันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากในแง่ของสิทธิมนุษยชนเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
2: เราได้หลุดจากกรอบที่เคยมองว่าร่างกายคือปัญหามาสู่การสร้างระบบบริการของรัฐที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นจริงๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในมือมันเปลี่ยนวิธีที่เราเผชิญหน้ากับโลกภายนอกเลยนะครับ
2: จริงค่ะข้อมูลคือพลังจริง
1: ๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราตื่นมารู้ตัวเลขพยากรณ์อากาศว่าวันนี้37องศาที่โคราชนะฝนตกนะเพื่อที่เราจะได้ปรับแผนการเดินทางหรือแม้แต่การรู้ว่าโอ้เรามีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปทำบัตรคนพิการได้เลยโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลข้อมูลเหล่านี้แหละครับคือพลังที่แท้จริง
2: ใช่เลยค่ะการที่เรารู้เท่าทันข้อมูลเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมด้วยนะคะช่วยลดการสูญเสียแล้วเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมและในเมื่อแนวคิด ICFหรือแม้แต่กฎหมายฉบับใหม่ต่างก็บอกตรงกันนะครับว่าความพิการนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากอุปสรรคของสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้ชวนให้เราตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับผู้ฟังทุกท่านว่าบางทีสิ่งที่เรียกว่าพิการเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่ดวงตาที่ไม่เห็นแสงหรือว่าแขนขาที่หายไป
2: น่าคิดนะคะ
1: เป็นโครงสร้างของเมืองทางเท้าที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางหรือระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ยอมออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายของมนุษย์ต่างหากหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มีความบกพร่องครับ
2: เป็นมุมมองที่สะท้อนความจริงได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: และมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนในสังคมต้องช่วยกันส่งเสียงเพื่อค้นหาคำตอบและก็เปลี่ยนแปลงมันครับสำหรับวันนี้หากผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิตามคู่มือฉบับใหม่การขอออกบัตรคนพิการด้วยเกณฑ์ประจักษ์หรืออยากสอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับ
2: สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะ
1: ติดต่อได้โดยตรงเลยครับที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ081-616-2399ครับย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของพวกเราค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.จำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555 LINE Official @thaiblind อีเมล thaiblind.54@gmail.com
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9 นาฬิกาครับอีก40 นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันจากชั้น3อาคารที่3มณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.phakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับในวันนี้ก็มีหลากหลายนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้นะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับปู่ย่าตายายผู้สูงอายุทุกท่านครับร่วมรับบริการนวดเพื่อสุขภาพฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการคนตาบอดนวดการกุศลเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศครับโดยทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในตรงนี้ครับโดยจะจัดขึ้นในทุกๆวันที่12ของทุกเดือนโดยวันที่12ของเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้นะครับก็จัดขึ้นณเทศบาลตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแถวฝั่งเซฟวันภูเขาลาดฝั่งนู้นนะครับก็ผู้ให้บริการก็เดินทางไปแล้วนะครับจากทางสมาคมนะครับเป็นการนวดผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยนะครับส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจพร้อมร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจหมอนวดคนตาบอดนะครับเพราะว่าทางศูนย์เราก็จะเป็นสถาบันในการสอนนวดแล้วเราก็จะนำเรียกว่าผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับหรือว่าผู้ที่กำลังอบรมอยู่ไปให้บริการนวดนะครับเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะครับในตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็นอกจากจะมีการคืนกำไรให้กับสังคมแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวคนตาบอดเองครับได้ใช้ศักยภาพทางวิชาชีพที่ได้เรียนมานะครับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปนะครับก็ให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ10 นาฬิกานะครับไปจนถึงประมาณ14 นาฬิกาก็ใครอยู่แถวนั้นก็ไปรับบริการกันได้เป็นการนวดข้อบ่าไหล่นะครับก็สามารถไปรับบริการกันได้แล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมวันที่14นี้นะครับวันที่14นี้ช่วงเวลาน่าจะ9 นาฬิกาจนถึงประมาณ14-15 นาฬิกานะครับก็จะมีการเก็บเคสของโครงการนวดฝ่าเท้าครับก็อันนี้สามารถไปรับบริการกันได้ไปทดลองนวดฝ่าเท้านวดแข้งนวดขากันได้นะครับโดยวันที่ของวันที่14จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปใครสะดวกตรงจุดใดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านใหม่วันนี้หรือว่าเทศบาลตำบลหัวทะเลในวันที่14วันพฤหัสนะครับก็ไปรับบริการกันได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถโทรสอบถามได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด2เพื่อติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ094-364-2635นะครับ094-364-2635นะครับหรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ LINE Official ครับ @nmabconnect ก็ติดตามสอบถามข้อมูลกันได้ใน
ทุกๆช่องทางได้เลยนะครับก็เป็นอีกหลากหลายกิจกรรมนะครับที่เราก็จัดขึ้นนะครับสำหรับตัวโครงการนวดของคนตาบอดตรงนี้นะครับที่เราจัดขึ้นร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราก็จัดขึ้นในวันที่12ของทุกเดือนของทุกเดือนนะครับในวันที่12มีนาขออภัย12มิถุนา12กรกฎาจะจัดที่ใดนั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะจัดที่ใดในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละครับเพราะในเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ไปกันที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าเดือนมีนาก็ไปที่บ้านพักคนชราโพกลางอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับโดยโครงการของตาบอดคนตาบอดนวดการกุศลเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตรงนี้ก็จะเน้นเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยังไม่สูงอายุมากแต่ก็ถ้าเกิดอยากไปลองรับบริการก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถไปรับบริการได้ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปในทุกๆครั้งนะครับก็ติดตามกันได้ทุกๆเพจทุกๆช่องทางของทางสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นเพจหลักที่ดูแลในโครงการนี้นะครับหรือว่าเป็นองค์กรแม่ก็คือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นองค์กรในเครือของเราก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางหรือว่าติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสัยมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่และอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือของเรานะครับให้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้นะครับซึ่งคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรามีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเกือบ 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจริงๆแล้วยังมีค่อนข้างน้อยนะครับส่วนแล้วก็งบประมาณที่เราได้มาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราส่วนใหญ่หลังๆก็ได้มาจากการรับบริจาคจากทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนมางบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐก็มีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเยอะมากอย่างงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานก็ได้ปีละ30,000บาทนะครับผ่านกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งเรียกว่าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเราก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันลงพื้นที่ในการเข้าร่วมประชุมต่างๆในการค้นหาคนตาบอดนะครับในพื้นที่ต่างอำเภอนะครับก่อนแต่ละเดือนก็ไม่ต่ำกว่า6-70,000บาทยิ่งช่วงนี้น้ำมันขึ้นนะครับก็เกิน70,000ไปเยอะเลยบางครั้งนะครับก็ต้องได้การสนับสนุนจากทุกท่านตรงนี้นะครับมาซัพพอร์ตให้สมาคมของเรายังสามารถยืนหยัดคู่คนตาบอดต่อไปได้ส่วนเรื่องพวกโครงการต่างๆนะครับก็จะมีการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการนะครับซึ่งทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเองหรือว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีความพยายามในทุกๆปีครับที่จะเขียนโครงการเพื่อให้กับสมาชิกของเราได้มารับความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านของการประกอบอาชีพนะครับในแต่ละปีเราตั้งเป้าไว้เราจะขอโครงการเกี่ยวกับอาชีพอย่างน้อยปีละ2โครงการนะครับของทางสมาคมเองไม่รวมกับโครงการนวดของทางศูนย์บริการนะครับแล้วก็อีก2โครงการที่เหลือก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับอย่างเช่นช่วงต้นปีที่เราจัดไปก็จะเป็นโครงการอาชีพ1โครงการโครงการสัมมนา1โครงการนะครับตอนต้นปีก็จะเป็นโครงการการถักกระเป๋าจากไหมพรมยักษ์แล้วก็ลวดกำมะหยี่ตรงนี้จะเป็นโครงการเกี่ยวกับอาชีพนะครับแล้วก็โครงการด้านของภัยออนไลน์นะครับเป็นโครงการให้ความรู้ของการสัมมนาให้ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังเราก็ได้ส่งโครงการไปแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีครับที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมาในช่วงอีกครึ่งปีหลังนะครับ2โครงการก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับการทำพรมเช็ดเท้านะครับจากห่วงถุงเท้านะครับเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวถ้าเราได้รับงบประมาณมาแล้วเราจะได้ประกาศให้เข้าร่วมกันเพื่ สมาชิกนะครับจะได้นำไปประกอบอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักได้ตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพอากาศหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับทำให้เกิดเกี่ยวกับสาธารณภัยมากยิ่งขึ้นไม่จะเป็นวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยนะครับแล้วก็ภัยอื่นๆนี่ก็อาจจะเป็นภัยเกี่ยวกับการก่อการร้ายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะจัดโครงการเพื่อให้ความรู้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดไฟไหม้นะครับจะคนตาบอดเราจะต้องทำอย่างไรจะมีวิธีอย่างไรทำให้ตัวเองปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นคนตาดีนะครับเขาอาจจะไม่ได้ทันคิดถึงพวกเรานะครับอาจจะรีบวิ่งออกไปก่อนนะครับแล้วก็บางทีวิ่งออกไปแล้วนึกขึ้นได้ว่ามีคนตาบอดอยู่ในอาคารกว่าจะวิ่งกลับเข้าไปกว่าจะอะไรแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นเราก็ต้องช่วงระหว่างนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะนำความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปบอกต่อกับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่อยู่รอบข้างของเราเพื่อเมื่อประสบเหตุแล้วจะได้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนะครับกับตัวชีวิตของแต่ละท่านเองนะครับแล้วก็ส่งโครงการไปแล้วแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่าคณะทำงานนะครับเพื่อจัดเตรียมวาระการประชุมของอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปแล้วซึ่งท่านบุญเลี้ยงเล่นกระโทกนะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมารองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในฐานะของกรรมการของสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนครราชสีมาของเราก็ได้เข้าไปร่วมผลักดันในวันที่8ที่ผ่านมานะครับวันที่8ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 13:00 นที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เนี่ยก็รออีกชั้นเดียวก็คือชั้นของอนุกรรมการซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัตินะครับแล้วเราก็น่าจะได้รับเงินมาไม่แน่ใจว่าต้องรออนุมัติเงินจากทางส่วนกลางเพิ่มเติมหรือไม่นะครับถ้าเกิดรออนุมัติเงินจากทางส่วนกลางก็อาจจะต้องรอนานหน่อยเหมือนปีที่แล้วนะครับจัดในช่วงปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาแต่ถ้าเกิดเงินกองทุนในจังหวัดยังไม่หมดก็อาจจะได้เร็วขึ้นนะครับก็ต้องมาคอยลุ้นกันแต่คิดว่าได้จัดแน่ๆอย่างน้อย1โครงการนะครับอาจจะไม่รับประกันว่าจะได้จัดทั้ง2โครงการหรือไม่นะครับต้องขึ้นอยู่กับอนุกรรมการอีกชั้นนึงแต่คิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็คงได้จัดสัก1โครงการนะครับแต่หวังลึกๆว่าคงได้จัดทั้ง2โครงการนะครับเพื่อประโยชน์ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงสมาชิกทุกๆท่านนะครับในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นี้ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราจะมีการจัดงานทำบุญครบรอบแข่งการก่อตั้งนะครับ28ปีนะครับขึ้นที่ชั้น3อาคารนิสสันมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตรงนี้นะครับโดยกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็จะมีการไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ช่วงเวลา 9:09 นะครับก็แล้วก็จะมีการเริ่มถวายภัตตาหารเพลนะครับในช่วงเวลาประมาณ 10:00 เป็นต้นไปโดยหลวงพ่อนะครับท่านมาจากที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับนำโดยพระอาจารย์สายันนะครับหัวหน้าที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องเราก็จะมารับถวายพระทหารตรงนี้นะครับในช่วงพระทหารเพลนะครับแล้วก็จบจากการถวายพระทหารเพลแล้วเราก็มีการกินข้าวทานข้าวกันพูดคุยกันในช่วง12:00 นนะครับเป็นอันเสร็จพิธีของ
กิจกรรมตรงนี้ซึ่งเราก็จัดขึ้นในทุกๆปีครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วเราก็จะมีการช่วงประมาณ10 นาฬิกาก็จะมีการถ่ายทอดสดจากชั้น3สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่านทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดรวมถึง YouTube นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้หรือว่าท่านใดที่อยากมาร่วมกิจกรรมก็มาได้เช่นเดียวกันนะครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนน้ำดื่มภายในงานนะครับร่วมอยากร่วมถวายสังฆทานนะครับหรือว่าร่วมบริจาคสนับสนุนในงบประมาณการจัดงานต่างๆนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับติดต่อสมาคมได้044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ044-353-452 0816162399นะครับหรือว่าอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราก็ยังสนับสนุนได้ในช่องทางเดิมนะครับไม่ว่าจะมาบริจาคด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ที่178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดูถนนเส้นข้างรถต้นหัวทะเลครับเข้ามาประมาณ1 กิโลเมตรสมาคมของเราจะอยู่ซอยสมาคมเราก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเปิดทำการ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมหรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาก็โอนเงินมาบริจาคได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050หรือว่าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับดูที่โพสต์ปักหมุดปักหมุดนะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ขออภัยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/international นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าหลักของเว็บแล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมีหมายเลขบัญชีพร้อมทั้ง QR Code นะครับตัว QR Code นี้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของในการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้มาพบกันนะครับเพราะว่าน่าจะติดการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะครับของทางมอจรก็เดี๋ยวดูอีกครั้งนึงถ้าเวลาถ่ายทอดสดไม่ตรงกันก็ได้เจอกันถ้าเกิดเวลาถ่ายทอดสดตรงก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ากำรองคำว่ากำรองเขียนกอไก่สระอำรอเรืออ่างงองงูมาจากคำภาษาเขมรว่ากำรองซึ่งแปลว่าสิ่งที่ร้อยเป็นพวงในภาษาไทยใช้เรียกสิ่งที่ได้มาจากการกรองร้อยดอกไม้หมายถึงพวงมาลัยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลหรือถึกจิตกระถึกมีข้อความที่ใช้คำนี้หลายแห่งเช่นตอนยายคันธานำพวงมาลัยที่พระเพชรมงกุฎร้อยไปถวายพระนางปฐุมวดีทำให้นางเกิดความรู้สึกหวั่นไหวดังข้อความว่านางพิษกำรองอุพยภาพนฤเพี้ยนเสน่หาพิษกรตระกองธนสุดานฤดีก็ดานเสียว
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.co

นั่นน่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4-9 พฤษภาคม 2569โดยในเวลา7:30 น.นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
6: สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนวันหยุดหนูไม่ทำ
13: พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วไปเสริมสวยสักหน่อยดีกว่าเราเอาให้หน้าแดงไปเลย
14: นี่นี่พรุ่งนี้เจว่าจะเคลียร์หลังร้านให้มันเสร็จซะหน่อยนะ
13: เออเจแต่พรุ่งนี้วันเสาร์อะหยุดไม่ได้หรอ
14: ก็ใช่สิจะทำไงยังไงแกก็ต้องมาทำงานวันเสาร์ด้วยนะถ้าไม่มาแล้วก็เจจะไล่แกออก
13: แล้วเจจะมาบังคับให้ฉันทำงานในวันหยุดได้ไงอย่างเนี้ยมันผิดกฎหมายแรงงานนะโดนปรับ 100,000 บาทเลยนะรู้ไหม
14: ฮะนี่แกขู่ฉันเหรอ
15: นายจ้างที่บังคับลูกจ้างทำงานในวันหยุดโดยไม่ให้ลูกจ้างได้มีโอกาสพักผ่อนหรือทำธุระส่วนตัวมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่ลักษณะงานที่ต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะมีความเสียหายหรือเป็นงานฉุกเฉินอาจให้ลูกจ้างทำงานแต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนค่ะ
14: มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ย
13: ก็มีนะสิเจ๊เพราะฉะนั้นแล้วเจ๊อย่ามาขัดหนทางความสวยของหนูนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามแล้วยุ่งแย่ทำไมพูดได้แล้วพูด

ักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามนะยุ่งแย่ทำไมพูดได้ละพูดได้พูดดีนะพูดได้ละพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
0: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ประกอบด้วยคำว่าตอบกับโจทย์คำว่าตอบมีความหมายว่ากล่าวเมื่อมีผู้ถามหรือแจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เช่นตอบคำถามตอบปัญหาตอบจดหมายส่วนคำว่าโจทย์เขียนสระโอจอจานทอทหารยอยักษ์กรันหมายถึงคำถามในวิชาคณิตศาสตร์เช่นโจทย์เลขข้อนี้ยากมากหรือหมายถึงเรื่องที่ต้องหาคำตอบเช่นเรื่องความแห้งแล้งจนปลูกพืชไม่ได้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องรีบหาทางแก้ไขเมื่อรวมกันเป็นคำว่าตอบโจทย์หมายถึงสนองความต้องการหรือความประสงค์ของกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นการสร้างแฟลตสูงๆในราคาถูกให้แก่คนยากจนได้พักอาศัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนแออัดได้ดีการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งออกจำหน่ายตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารหลากหลายชนิดโดยไม่ต้องเสียเวลาปรุงเอง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัจฉาเวชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
6: สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเฮ้ยๆๆทุกคนรู้ข่าวหรือยังอ่ะว่าเขาจะมาทำเหมืองแร่ในหมู่บ้านของเราอ่ะ
12: ฉันละเป็นห่วงเหลือเกินเคยดูข่าวมาเขาบอกว่ามีเหมืองแร่ที่ไหนก็มีมลพิษที่นั่นไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียฝุ่นเสียงดังฉันไม่อยากให้มีเลยอ่ะจะทำยังไงได้บ้างนะเนี่ย
11: เออนะชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเนี่ยจะไปทำอะไรเขาได้ล่ะคงได้แต่ทำใจอ่ะเนอะ
13: ไม่ใช่นะคะการที่รัฐจะดำเนินโครงการใดหรืออนุญาตให้ผู้ใดดำเนินโครงการอะไรถ้าโครงการนั้นมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนรัฐต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโดยประชาชนมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นและเมื่อมีการทำประชาพิจารณ์หรือประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนมีสิทธิ์ออกความเห็นว่าเห็นด้วยหรือคัดค้านโครงการดังกล่าวนั่นเองค่ะ
12: ฟังอย่างนี้ค่อยโล่งอกไปทีถ้าเขามาสำรวจเมื่อไหร่จะจัดชุดใหญ่ให้ฟังถ้าเขามีประชุมวันไหนเตือนฉันด้วยนะฉันจะไปใช้สิทธิ์ตัวเองอย่างเต็มที่เลย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนไม่ดูตาม้าตาเรือ

0: ียบมาได้นี่ดูตาม้าตาเรือซะเลย
1: ม้าอะไรอยู่แถวนี้ล่ะแล้วเรือน่ะมีตาที่ไหนกัน
0: ไม่รับผิดแล้วยังจะมาเถียงอีก
1: อ้าวอ้าวขอโทษก็ได้แต่ที่เนี้ยไม่มีม้าแล้วเรือก็ไม่มีตาจริงๆนะ
0: ฉันไม่ได้พูดถึงม้าที่เป็นสัตว์ไม่ได้พูดถึงเรือที่เป็นพาหนะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงตาที่เป็นอวัยวะด้วย
1: โอ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
0: คำว่าตามาจากตาของกระดานหมากรุกส่วนเรือและม้าก็คือตัวหมากรุกรู้ซะบ้างสิ
2: ไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นสำนวนหมายถึงเดินไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูให้รอบคอบอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้มีที่มาจากการเล่นหมากรุก
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: เกษตรเพื่อประชาหลายคนอาจสงสัยว่าน้ำฝนจากฝนหลวงนำมาอุปโภคบริโภคได้หรือไม่แล้วฝนเทียมกับฝนจริงต่างกันอย่างไรวันนี้มีคำตอบครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการทำวิจัยตรวจวัดคุณภาพของน้ำฝนโดยเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสุรนารีเป็นผู้ทดสอบซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับองค์การอนามัยโลกมาตรฐานสาธารณสุขและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่พิสูจน์ได้ว่าน้ำจากการทำฝนหลวงสามารถใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้จริงมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพราะความจริงแล้วน้ำฝนจากธรรมชาติไม่ได้เป็นน้ำกลั่นบริสุทธิ์ 100% เนื่องจากฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศไม่เกิดมาตรฐานสำหรับการเกษตรและการบริโภคดังนั้นน้ำฝนจากการทำฝนหลวงคือน้ำฝนจริงที่เกิดจากการกระตุ้นให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งใช้กรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าบวกกับความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมโดยปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือความร้อนชื้นปะทะความเย็นและมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสมสารเคมีที่ใช้จึงประกอบด้วยสูตรร้อนและสูตรเย็นในการกระตุ้นเร่งเล้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศหลังจากนั้นใช้เทคโนโลยีเพื่อดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนจุดมุ่งหมายของการทำฝนหลวงคือเพิ่มปริมาณน้ำฝนและให้เกิดการกระจายการตกของฝนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงยืนยันว่าน้ำฝนหลวงที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั้นสามารถใช้กินปรุงอาหารหรือใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยสนับสนุนโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกล่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกลนพาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนะแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนะแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนะแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนะแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนะแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนะแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนจราจรจราจร
9: รถติดไฟแดงอีกแล้วแบบนี้เมื่อไหร่พวกเราจะกลับถึงบ้านละเนี่ย
10: นั่นน่ะสิใจดีนั่งจนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกชักจะหิวข้าวแล้วด้วยจราจรเป็นจราจรเสียแล้วสิ
9: แต่สงสัยจังสองคำนี้เขียนเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนรอเรือเป็นรอลิงทำไมจึงออกเสียงไม่เหมือนกันล่ะครับพี่พศ
8: มันเป็นหลักการออกเสียงจ้ะคือคำที่ไม่มีรูปสระแต่มีตัวพยัญชนะกับตัวสะกดถ้าตัวสะกดเป็นรอเรือจะมีเสียงสระอเช่นพรจรสอนจราจรถ้าตัวสะกดเป็นตัวอื่นจะออกเสียงอย่างมีสระโอเช่นจนขนชนสนจราจร
10: อ๋ออย่างนี้เอง
8: น้องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4-9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 น.นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42 คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Please press 1.
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนบังคับลูกจ้างทำงานโอทีมีความผิดนะ
13: นี่เธอวันเสาร์เนี้ยฉันจะไปงานบวชหลานชายฉันที่ต่างจังหวัดจ้าเธออ่ะช่วยจัดสต็อกสินค้าที่เขาจะมาลงในวันพรุ่งนี้ให้หน่อยนะส่วนค่าแรงอ่ะฉันขอทบไปเดือนหน้าเลยละกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
14: ได้ไงอ่ะเจ๊หนูก็มีธุระของหนูเหมือนกันนะว่าแต่ทำงานล่วงเวลาหนูทำได้อยู่แล้วแต่เจ๊จ่ายโอทีให้หนูด้วยนะไม่งั้นก็ขอจัดสต็อกวันจันทร์หน้าเลยละกันนะเจ
13: ๊โอ้ยอะไรกันลูกน้องคนนี้ฉันวานช่วยนิดเดียวเองอ่ะไม่ได้หรือไง
15: อ
13: ่
15: ะอย่างนี้ผิดกฎหมายนะคะการทำงานของลูกจ้างจะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันหากงานมีความต่อเนื่องนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนพร้อมทั้งต้องจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าโอทีให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงส่วนวันหยุดไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
13: งั้นไม่เป็นไรนะนกเดี๋ยวฉันจ่าย OT ให้พิเศษเลยนะเลี้ยงข้าวเย็นด้วยอ่ะ
14: ๆเจ๊รับปากแล้วนะอย่าคืนคำนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
3: ้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
16: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: ที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาไปตามหาว่าทำไมถึงมีน้ำอยู่ในลูกมะพร้าวได้ก่อนอื่นเลยค่ะทำความรู้จักกับมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวเป็นพืชยืนต้นในตระกูลปาล์มค่ะเราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำและเนื้อที่ใช้รับประทานกะลามะพร้าวเองก็นำมาประดิษฐ์ของใช้ได้ค่ะแต่สิ่งที่สงสัยคือแล้วเจ้าน้ำมะพร้าวเข้าไปอยู่ในลูกมะพร้าวได้อย่างไรน้ำมะพร้าวเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงต้นอ่อนของมะพร้าวค่ะผ่านกระบวนการมาตั้งแต่รากลำต้นจนถึงลูกมะพร้าวค่ะมีการสะสมน้ำไว้เพื่อเลี้ยงดูต้นอ่อนจนกระทั่งมีใบแทงงอกออกมานั่นเองค่ะมะพร้าวมีเอนโดสเปิร์มทั้งของแข็งและของเหลวเอนโดสเปิร์มของแข็งจะเจริญเติบโตเป็นเนื้อมะพร้าวค่ะส่วนเอนโดสเปิร์มของเหลวจะเป็นน้ำมะพร้าวซึ่งน้ำมะพร้าวนะคะจะไม่สามารถซึมผ่านกะลาออกมาได้ค่ะจึงอยู่ในลูกมะพร้าวนั้นค่ะ เมื่อมะพร้าวติดผลนะคะจะมีสารกาแลคโตแมนแมนค่ะและมีเอนไซม์ย่อยให้กลายเป็นแมนแมนซึ่งจะแยกตัวเป็นส่วนของเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวถ้าหากว่าไม่มีการสร้างเอนไซม์มาย่อยเนื้อมะพร้าวจะมีลักษณะเป็นก้อนกึ่งเหลวกึ่งแข็งซึ่งนั่นก็คือมะพร้าวกะทินั่นเองค่ะในขณะที่มะพร้าวยังอ่อนนะคะเนื้อจะมีลักษณะบางอ่อนนุ่มและมีน้ำมะพร้าวเรามักจะรับประทานมะพร้าวในระยะนี้ค่ะส่วนมะพร้าวที่แก่เอนโดสเปิร์มจะดูดเอาน้ำมะพร้าวไปค่ะทำให้น้ำมะพร้าวแห้งลงบางส่วนส่วนเนื้อก็จะหนาแล้วก็แข็งขึ้นและสังเกตได้จากเปลือกนอกค่ะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นจากต้นในที่สุดค่ะสรุปแล้วน้ำมะพร้าวที่อยู่ในลูกมะพร้าวนะคะก็คือน้ำที่เข้าไปอยู่ในลูกมะพร้าวผ่านทางรากลำต้นและเข้าสู่ผลทางขั้วของลูกมะพร้าวค่ะทำหน้าที่เป็นอาหารของต้นอ่อนของต้นมะพร้าวนั่นเองซึ่งน้ำมะพร้าวจะไม่สามารถซึมผ่านเปลือกชั้นในของมันก็คือกะลานะคะที่มีความแข็งแล้วก็หนาออกมาได้จึงทำให้ในลูกมะพร้าวเราถึงมีน้ำมะพร้าวอยู่ข้างในนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: คงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเด็กและเยาวชนกันหน่อยค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะกับยังโมเดลรักผ้าไทยค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์กันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดกิจกรรมกันแล้วนะคะกับกิจกรรมโครงการยังโมเดลรักผ้าไทยค่ะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปไปในวันที่6ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะต้องบอกเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยนะคะพร้อมปลูกฝังความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของผม.เองก็เปิดรันเวย์ยังโมเดลรักผ้าไทยปลูกพลังเยาวชนสืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ระดับสากลค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายนิพนธ์โสมการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้ดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรค่ะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลนะคะการประกวดในโครงการยังโมเดลรักผ้าไทยค่ะโดยมีทางด้านของนายพิญญาชมพูมาศค่ะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวรายงานนะคะมีทางด้านของนายกิตติอินทรกุลค่ะรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสุชาดาหมื่นก้าค่ะรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้บริหารกระทรวงพม.ค่ะผู้บริหารของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนทั้ง77จังหวัดตัวแทนเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะคือต้องบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะที่ได้บอกไปว่าเป็นกิจกรรมโครงการยังโมเดลรักผ้าไทยค่ะเขามีการจัดเวิร์กช็อปไปในวันที่6ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคือเด็กๆก็จะได้ร่วมกันเรียนรู้นะคะทักษะในการที่จะทำผ้าไทยนั่นเองค่ะในการที่จะออกแบบผ้านะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆได้มีความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยรวมทั้งสืบสานและต่อยอดผ้าไทยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะให้คงอยู่คู่สังคมไทยและก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนทั้ง77จังหวัดนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษารวมกว่า96คน โดยกิจกรรมนี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะแบบเข้มข้นภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายค่ะอย่างเช่นกรมการพัฒนาชุมชนค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยค่ะที่มาร่วมการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่รากเหง้าภูมิปัญญาผ้าไทยการพัฒนาบุคลิกภาพไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นโชว์ผ้าไทยที่ทันสมัยสู่สากลค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแฟชั่นโชว์นะคะในโครงการยังโมเดลรักผ้าไทยนั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็มีการประกวดชุดผ้าไทยนะคะที่น้องๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วก็สรรสร้างผลงานขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนค่ะต่อมาค่ะทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเยาวชนและกีฬาค่ะประจำปี2569ณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะเมื่อวันที่3ถึง5พฤษภาคม2569ค่ะนายนิพนธ์สมการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเยาวชนและกีฬาประจำปี2569ค่ะณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะและผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยในการประชุมในครั้งนี้นะคะได้มีการหารือประเด็นการพัฒนาเยาวชนและกีฬาค่ะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเยาวชนในยุค AI การแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคในฐานะกลไกในการควบคุมมาตรฐานด้านการแข่งขันกีฬาและระบบนิเวศทางกีฬาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเยาวชนค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนะคะได้ถูกนำเสนอในปฏิญญาบาหลีว่าด้วยเยาวชนและกีฬาค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาพัฒนาศักยภาพเยาวชนและใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยมีประเด็นข้อเสนอสำคัญก็คือ 1. ค่ะกีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสันติภาพความเป็นหนึ่งเดียวสุขภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคค่ะข้อที่2ค่ะร่วมกันเสริมสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงค่ะข้อที่3ค่ะส่งเสริมความร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการกีฬาในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติค่ะข้อที่4ค่ะเน้นย้ำกีฬาในฐานะรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสาธารณสุขค่ะข้อที่5ค่ะร่วมกันเสริมพลังเยาวชนอย่างเข้มแข็งผ่านการร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะและข้อที่6ค่ะร่วมการเสริมพลังเยาวชนรวมถึงเยาวชนกลุ่มเปราะบางผ่านการกีฬาค่ะซึ่งทางนี้นะคะผู้แทนของไทยค่ะได้ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการลงนามในปฏิญญาดังกล่าวค่ะโดยประเทศไทยจะได้มีการเสนอร่างปฏิญญาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขอความเห็นชอบและรับรองในลำดับต่อไปด้วยค่ะนอกเหนือจากภารกิจในต่างประเทศนะคะในประเทศไทยเองค่ะยังมีอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจค่ะกับเวทีนี้ค่ะดย.เปิดเวทีพลิกโฉมเยาวชนสู่พลเมืองโลกปั้นแกนนำเจ้าบ้านทางสังคมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนเจ้าบ้านทางสังคมค่ะ Youth Cultural Host Ambassador Program ค่ะโดยมีนายชินภัทรโตเสนค่ะประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะพร้อมด้วยนางออนพยาพลอยทับทีมค่ะหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับค่ะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชนให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลก ที่เข้าใจและยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคมเชื่อมโยงเยาวชนไทยกับเยาวชนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างภายใต้แนวคิดเจ้าบ้านทางสังคมค่ะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะโดยในงานนี้เนี่ยนะคะก็มีทางด้านของนางสาวอนุชามงคลรัตนชาติค่ะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะคุณปราณีด่านชัยวิโรจน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คค่ะคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเยาวชนนะคะที่เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะก็เป็นการจัดประชุมนะคะเพื่อเกิดการเวิร์กช็อปแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนที่เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทำให้เราได้เห็นถึงการทำงานของเยาวชนนะคะที่มีการพัฒนาเยาวชนในหลายๆด้านค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะที่จะต้องมีการมุ่ง

ระดับสูงโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีและ STEM ค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีการคัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมเนี่ยนะคะผลการเรียนเนี่ยก็จะต้องมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับสูงด้วยเนาะจากการคัดเลือกที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าน้องเนี่ยมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.5 เลยค่ะแล้วก็มีถึง160เนี่ยมีเกรดเฉลี่ยถึง 3.76 เลยทีเดียวนะคะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่าคือถึงแม้ว่าครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อะค่ะความเหลื่อมล้ำทางรายได้ก็ไม่ได้สามารถที่จะไปขัดขวางความสามารถและสติปัญญาของน้องๆได้คือน้องๆก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองจนมีเกรดเฉลี่ยสูงขนาดนี้ได้นั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มองเห็นว่าเป็นเพชรที่รอการเปล่งประกายค่ะและเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งทุนนี้ค่ะจะเป็นเหมือนหลักประกันโอกาสที่รัฐบาลตั้งใจให้ทุกคนเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเส้นสายทาง STEM นะคะที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยการรวมตัวกันในวันนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย ODOT ที่เข้มแข็งเกิดการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อให้รุ่นพี่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องให้คำแนะนำให้กับรุ่นน้องก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะนี่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะกับโครงการของทุนที่ให้เด็กๆไปเรียนต่อนะคะของเวทีของ ODOT นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่มีการพยายามที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาค่ะให้กับน้องๆที่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ไปในโลกที่กว้างมากขึ้นแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะในด้านของเด็กเยาวชนนะคะที่หยิบนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะนำมาอัปเดตกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: แล้วคิดถึงงานบ้างนะ
1: ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
2: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
1: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
2: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
3: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
3: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
8: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
11: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่ อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการหนิวค่ะ
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าหนิว
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวลวงให้คลิกในคำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
8: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
5: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
12: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
10: เช็คข่าวก่อนแชร
11: ์ในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะเรามาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะเมื่อพูดถึงผิวพรรณนะคะสิ่งที่คนอยากได้กันมากที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นกับการขาวค่ะขาวใสใน7วันขาวออร่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินค่ะว่ากลูตาไทโอนช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสบางครั้งนะคะเราจะเห็นโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริงอย่างขาวออร่าขาวใสใน7วันที่มักจะชักจูงให้เราคิดว่าสารนี้ทำให้เราผิวขาวได้แต่ความจริงแล้วกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะคะว่ากลูตาไทโอนค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองตามธรรมชาตินะคะมีหน้าที่หลักสำคัญค่ะในการกำจัดสารพิษและอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและปกป้องเซลล์จากการทำลายที่เกิดจากสารพิษต่างๆค่ะในปัจจุบันนี้นะคะทางการแพทย์ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาของสารกลูตาไทโอนที่เป็นตัวยาสำคัญสำหรับการรักษาผู้ป่วยค่ะโดยสารกลูตาไทโอนที่อยู่ในยาแผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาทุกตำรับค่ะจะทำหน้าที่ในการเป็นสารช่วยที่ช่วยให้การทำงานของตัวยาสำคัญอื่นๆในการรักษาค่ะแต่สำหรับการฉีดกลูตาไทโอนทางหลอดเลือดหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินการเรื่องของการฉีดกลูตาเข้าไปการฉีดกลูตาไทโอนทางหลอดเลือดในปริมาณสูงจะทำให้เกิดผลข้างเคียงคือผิวดูขาวขึ้นชั่วคราวได้ค่ะเนื่องจากสารกลูตาไทโอนจะไปลดการสร้างเม็ดสีของผิวค่ะแต่การฉีดกลูตาไทโอนเพื่อทำให้ผิวขาวนั้นเสี่ยงต่อสุขภาพมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งผลต่อการทำงานของไตหรืออาจจะเกิดอันตรายจากการติดเชื้อได้ค่ะเนื่องจากยังไม่มีการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับการฉีดกลูตาไทโอนเพื่อความงามค่ะและอีกหนึ่งรูปแบบคือการทานค่ะสำหรับการรับประทานกลูตาไทโอนในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งหลายคนหวังว่าจะช่วยให้ผิวขาวใสก็ต้องบอกค่ะว่าอาจจะไม่ได้เกิดผลตามที่คาดหวังค่ะเพราะกลูตาไทโอนจะถูกทำลายได้ในทางเดินอาหารของมนุษย์ค่ะเมื่อรับประทานเข้าไปจึงมีโอกาสที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยมากดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาไทโอนจึงแทบจะไม่ได้ผลในเรื่องของการทำให้ผิวขาวใสค่ะแต่การรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวก็อาจจะมีผลต่อการทำงานของไตและระบบภูมิคุ้มกันได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะสรุปได้ว่าการที่จะมาอ้างว่ากลูตาไทโอนสามารถทำให้ผิวขาวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกินจริงค่ะและเป็นการโฆษณาที่ ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะรับประทานผลิตภัณฑ์อะไรนะคะก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีๆก่อนค่ะแล้วมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร
13: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
11: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนช่องทางติดต่อสื่อสารเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะวันนี้มาฟัง5ช่องทางสำคัญที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองควรรู้ก่อนไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์กันค่ะ1. เช็คสิทธิ์ว่าตนเองมีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ไหนทำได้ง่ายๆด้วยตนเองโทร1330กด2ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะ 2. Add Line Official Account สปสช.แล้วเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ 3. ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันสปสช.เพียงพิมพ์คำว่าสปสช.ได้ทั้งระบบ Android และ iOSฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดตั้งแล้วเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ตนเองหรือเมนูตรวจสอบสิทธิ์คนในครอบครัวก็ได้ 4. เข้าแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลือกเมนูกล่องข้อความหรือ Messenger ซึ่งจะมีระบบโต้ตอบอัตโนมัติแชทบอทคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และวิธีใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง 5. เข้าเว็บไซต์สปสช.ที่ www.nhso.go.th เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนี่คือ5ช่องทางง่ายๆที่จะทำให้คุณรู้สิทธิ์รักษาพยาบาลของตนเองเพื่อใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขสามารถติดต่อร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดที่เกิดเหตุหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ได้ในวันและเวลาราชการรวมทั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา50วงเล็บ5ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดม
1: ือองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
13: กรมส่งเสริมการเกษตร
12: แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่3จังหวัดนครราชสีมาให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่อ้อยคันน้ำพันสุพรรณบุรี50ต้นพันธุ์ได้แก่มะขามเทศเพชรนนท์ไทยสะเดาทวายไผ่พืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่เบญจมาศกล้วยปทุมมาหน่อไม้ฝรั่งขมิ้นไพร สับปะรด MD2 เมล็ดพันธุ์ได้แก่พริกกินดาสีสะเกดถั่วภูม่วงถั่วฝักยาวมะเขือเปราะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่3จังหวัดนครราชสีมาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่044-379-617
13: ตรงตามสายพันธ
12: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
13: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช

ข่ายทั่วประเทศพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพรางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเหล่ากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้วเก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมา
จนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่

หากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่คุณบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้

0: ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆ กลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถานว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมา ขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตัก มารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไม้กวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่อง

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนองค์การบริหารส่วนตำบล
8: กกต.ก็กรรมการการเลือกตั้งกทม.ก็กรุงเทพมหานครแต่อบต.นี่มันคืออะไรกันนะปลัดไก
9: ่อย่าเพิ่งมึนเจ๊ซออบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลยังไงล่ะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อดูแลและก็จัดทำบริการสาธารณะให้ประชาชนในตำบลนั้นๆมีหน้าที่พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมโดยนายกอบต.ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาอบต.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองส่วนนี้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งมีวาระ4 ปีแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2 วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4 ปีไปแล้วครับและก็มีนายอำเภอกำกับดูแลอีกทีนึงครับ
7: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is my lifeเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลองพระบาทดังกล่าวด้วยนาย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
2: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
3: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
4: ่ยเก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
3: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
4: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
3: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5: ปลอดภัยแน่นอน
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจะ จรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง 4:00 น. ถึง 4:30 น. นั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่าเออร์บานฮีทไอแลนด์เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
10: คิดสาระดี

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมและพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนค่ำคืนที่ฝันไปฟังกันเลย

0: ันดีกว่า
1: ลิงจ๋อเธอมาแปลงฟันได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วนะพวกเราจะได้เข้านอนกันฉันง่วงแย่แล้ว
2: ฮะโอเคโอเค
0: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อปิดไฟเข้านอนและเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อก็หลับไปในค่ำคืนอันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่ตื่นเต้นสำหรับเจ้าลิงจ๋อครั้งหนึ่งในความฝันมียานอวกาศลำหนึ่งที่เดินทางท่องไปในจักรวาลเพื่อออกสำรวจหาโลกใบใหม่และนั่นคือการผจญภัยครั้งใหม่ของลิงจ๋อกับยานอวกาศที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำแข็ง Iceberg I-C-E-B-E-R-G Icebergภูเขาน้ำแข็ง
3: I C E B E R G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
0: โดยมีเพื่อนลูกเรือคือเจ้ากระต่ายที่กล้าหาญร่วมออกเดินทางไปด้วยกันวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางสำรวจมาเป็นเวลายาวนานยานภูเขาน้ำแข็งของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ได้ตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจี
2: ไอ้เจ้ากระต่ายฉันควบคุมยานของเราไม่ได้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฉันว่ายานของพวกเรากำลังจะตกแล้ว
4: ตายแล้วแย่แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกให้ดีนะเจ้าลิงจ
1: ๋อลิงจ๋อเธอปลอดภัยดีใช่ไหม
2: อ๋อฉันปลอดภัยดีนะแล้วเธอล่ะ
1: ฉันก็ปลอดภัยดีเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะ
2: โหจะดีเหรอนี่เราตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยโหอ๋อโหทำไมที่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆแล้วสัตว์ก็แปลกๆเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้ากระต่าย
1: ฉันว่านะที่เนี่ยต้องเป็นป่าดงดิบพันล้านปีแน่ๆเลย
5: Rainforest ป่าดงดิบ R A I N F O R E S T Rainforest ป่าดงดิบ
3: R A I N F O R E S T Rainforest ป่าดงดิบ
0: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกทึ่งกับพืชและสัตว์แปลกๆมากมายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากอยู่ในป่าหลายวันพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด
1: ที่นี่มีแต่ทรายเต็มไปหมดไม่เห็นมีต้นไม้สักต้นเลยแล้วนี่ฉันก็ร้อนมากเลยนะเจ้าลิงจ๋อฉันเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้ว
2: โอ้จริงด้วยอ่ะเจ้ากระต่ายฉันว่านะพวกเราน่าจะอยู่ที่ทะเลทรายอันอ่างว้างแน่เลย
1: นั่นนะสิ
2: desert ทะเลทราย d e s e r t desertทะเลทราย
3: D E S E R T Desert ทะเลทราย
1: แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะมันแห้งแล้งแต่ทำไมกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายเลยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้นะ
2: โอ้นั่นน่ะสิฉันว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันกำลังวิ่งมาหาเราแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
1: ไปกันเถอะลิงจ๋อขึ้นยานกัน
2: ไป
1: ไปไป
2: เร็วมันมาแล้วมันตามมา
1: ขวาแล้ว

0: ในที่สุดกระต่ายและลิงจ๋อก็กลับไปที่ยานอวกาศได้ทันเวลาพอดีแล้วทั้งสองก็ออกยานเดินทางต่อไปอย่างไร้ทิศทางจนยานอวกาศพาทั้งสองล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่เวิ้งว้าง
1: โอ้กระต่ายนี่พวกเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศ Space อวกาศจริงๆเหรอเนี่ย
2: Space S-P-A-C-E Space อวกาศ S-P-A-C-Espace อวกาศ
1: ทำไมมันช่างเวิ้งว้างกว้างใหญ่เหลือเกินแล้วมันก็มืดตื้อๆเลย
3: แล้วแบบนี้เราจะต้องอยู่บนนี้ตลอดไปหรือเปล่าอ่ะเราจะทำไงกันดีอ่ะลิงจ
0: ๋อในขณะที่ลิงจ๋อและกระต่ายตื่นเต้นและตกใจอยู่นั้นก็มีแรงลมและนำแสงสีส้มดูดยานของลิงจ๋อและกระต่ายลอยเคว้งคว้างแล้วก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปหาหลุมดำใหญ่กลางอวกาศแล้วลิงจ๋อก็หายลับไปในหลุมดำมืดตึ๊ดตึ
1: ๊ด
3: พวกเรากำลังสูบดูดไปที่ไหนกันเนี่ยลิงจ๋
1: อนั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายฉันว่าเรานะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมดีกว่า
4: โอ้โหลิงจ๋อกระต่ายรอบเนี้ยฝันจนตกเตียงเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้นี่คงฝันว่าผจญภัยตื่นเต้นน่าดูเลยสิท่าเอากลับไปนอนได้แล้ว
0: กระต่ายและลิงจ๋อตื่นจากความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงพวกเขารู้สึกขอบคุณการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่ได้เจอในฝันและในเช้าวันใหม่นี้ลิงจ๋อกับกระต่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดตาเปิดใจออกไปสำรวจและผจญภัยในโลกกว้างต่อไป
5: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสารประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
6: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
6: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
6: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: เช็คข่าวก่อนแชร
9: ์มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการแชร์กันถึงวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากแมลงกัดต่อยค่ะเมื่อมีแมลงกัดต่อยบอกให้เอามะนาวผสมผงชูรสค่ะราดบริเวณที่ถูกกัดต่อยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผื่นอักเสบจากแมลงกัดต่อยค่ะมันเป็นการเกิดการอักเสบของผิวหนังภายหลังจากที่เราสัมผัสสารจากแมลงค่ะก็คืออาจจะเป็นน้ำลายหรือเป็นพิษของแมลงนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการผื่นแดงบวมคันและปวดหลักการรักษาก็คือต้องลดการอักเสบและอาการคันพร้อมกับเป็นการป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่การใช้น้ำมะนาวเนี่ยนะคะน้ำมะนาวเป็นกรดซิตริกค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกแสบหรือว่าเย็นชั่วคราวส่งผลทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าอาการมันดีขึ้นค่ะแต่ในทางการแพทย
12: ์พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
15: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
13: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
19: English please press 1
20: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
21: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
22: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
23: Tab to Read
22: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
23: Play Store และ App Store
24: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
22: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
25: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
26: ตอนขนส่งน้องแมว
27: สวัสดีครับป้าเอ้าจะพาน้องแมวไปเที่ยวที่ไหนล่ะครับใส่กล่องซะน่ารักเชียว
28: ป้ากำลังจะเอาไปไปรษณีย์จ้ะแม่มันคลอดไว้หลายตัวเลยว่าจะส่งแมวไปให้หลานเลี้ยงที่ต่างจังหวัดสักหน่อย
27: ฮะเอาแมวส่งไปรษณีย์เนี่ยนะมันได้ด้วยเหรอป้า
28: อ้าวแล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะไปรษณีย์มันมีไว้ส่งของไม่ใช่เหรอถ้าป้าจะส่งแมวข้ามจังหวัดแล้วมันผิดตรงไหนล่ะ
29: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณป้ารู้กันไหมคะไปรษณีย์ที่เราใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของต่างๆนั้นมีสินค้าห้ามจัดส่งทั้งหมด7ประเภทนะคะได้แก่1สัตว์มีชีวิต2สิ่งเสพติด3วัตถุลามกอนาจาร4วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟทุกชนิด5วัตถุมีคมที่ไม่มีสิ่งหุ้มห่อ6ธนบัตร7สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งแมวก็เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับเงินไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเงินนั่นเองค่ะ
28: อ้าวอย่างนี้แล้วป้าจะส่งแมวไปให้หลานได้ยังไงล่ะเนี่ย
29: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะปัจจุบันมีบริการส่งหมาแมวทั่วไทยให้ลูกหลานค้นหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะ
25: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
0: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
2: ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับทุกประเภทได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพกันบนเวทีแห่งนี้และมาตอบคำถามครับเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิการของคนพิการนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมบอยเจษดาครับและเคครับและวันนี้ล่ามภาษามือครับกับพี่ปลายฝันครับ
3: แล้ววันนี้นะคะผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นคนหูหนวก2ท่านนะคะก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วนะคะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะเข้ามายืนจุดนี้ได้นะคะ
2: ถูกต้องครับเค้กครับต้องบอกว่าไม่ง่ายจริงๆนะครับแอบย้อนกลับไปซีซั่นหนึ่งหน่อยได้ไหมซีซั่นนั้นเค้กทำอะไรบ้างเอ่ย
3: ตอนนั้นนะคะเค้กนะคะก็ทำการแสดงค่ะก็จะต้องตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยนะคะตอนนั้นก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะต้องเราต้องแสดงยังไงให้มันดีที่สุดจะต้องคิดโชว์ยังไงเราก็จะต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทำการแสดงได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะคะ
2: วันนี้ให้เค้กแสดงหน่อยได้ไหมเอาเป็นแบบบทนางเอกเลยแล้วกันเดี๋ยวผมนี่เป็นนางร้ายให้นางเอกกำลังแบบอุ้มตุ๊กตาหมีสุดที่รักอยู่เลยอะเริ่มเลย
3: น่ารัก
2: รักมากเหลือเกินมันนี่รักมากใช่ไหมนี
3: ่พี่บอย
2: ทำไม
3: อย่าทิ้งตุ๊กตาของเค้กสิคะเค้กรักมากเลยตุ๊กตาตัวนี้
2: รักมัน
3: ได้ยังไง
2: ก้มเก็บสิก้มเก็บสิเธอก้มเก็บเลย
3: ไม่ค่ะตุ๊กตาตัวนี้เค้กรักมากเลยนะแม่อุตส่าห์ให้เค้กมาเค้กรักมากเลยนะตุ๊กตาตัวนี้พี่บอยอย่าทำแบบนี้สิคะ
2: ลองก้มดูหน่อยไหมทำหน้าทำตาของเธอเข้าถึงบทบาทมากเลย
3: ก็เป็นการแสดงค่ะ
2: วันนี้อยากจะบอกนะครับว่าการโชว์ทุกศักยภาพนั้นจะต้องอยู่ในกติกาก็คือจะต้องมีเรื่องราวครับของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในเนื้อเรื่องอยู่ในการโชว์นั้นด้วยนะครับไปพบกับกรรมการของเรากันเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: กรรมการทั้ง3คนและล่ามภาษามือยกมือสวัสดี
2: เดี๋ยวเราจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนมาโชว์พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับคนแรกนี่เป็นผู้หญิงน่าจะเคยได้ยินเสียงเธอว่าเธอนั้นร้องเพลงเก่งแสดงก็เก่งละครเวทีนี่ต้องบอกเลยฮะไม่มีใครกินทะลงครับผมกับคุณเน็ตการดานะครับส่วนอีกคนนึงครับเป็นผู้ชายคุณสงการลังสรรค์นั่นเองครับวันนี้พบกับเขา2คนแน่นอนฮะ
3: ค่ะแล้วในวันนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบนะคะ2ท่านนะคะที่เป็นคนหูหนวกนะคะพร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกันในช่วงของโชว์มีดีและเป็นโชว์ของแดนและคุณเน็ตการดาครับ
1: ขึ้นกราฟิกกติกาก
4: ติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ดี01แดนอาลุ่มมาเยอะและแขกรับเชิญพิเศษเน็ตการดาวิทยานุภาพยืนยง
1: แดนเน็ตในชุดชาวเขาเดินจับมือกัน

0: ัน
1: เน็ตฉันจะพาเธอไปเก็บใบชานะเราไปเอาตะกร้าเก็บใบชากัน
0: ได้เลยแดนเขาเป็นคนดีถึงเขาจะไม่ได้ยินแต่ฉันก็รักเขา
1: เน็ตฉันจะพาเธอไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอาขาของเรา
2: แดนเน็ตสะพายกระบุงเดินไปที่ต้นชาจำลอง
0: โอ้มีใบชาเหรอโอ้เด็ดแบบนี
2: ้เน็ตเด็ดใบชาแล้วยื่นให้แดนดูแดนยกนิ้วแดนสะกิดเน็ตทำภาษามือ
0: จ้า
1: เน็ตวัฒนธรรมการแต่งงานของชาวอาคาของเราชุดแต่งงานนะจะตกแต่งประดับไปด้วยเครื่องเงินต่างๆสวยงามมากเลยล่ะแล้วก็จะมีสวมหมวกที่ประดับไปด้วยเครื่องเงินด้วยล่ะประเพณีท้องถิ่นของเราในวันขึ้นปีใหม่นะก็จะมีการตำข้าวซึ่งเรียกว่าข้าวปุกเพื่อนบ้านเด็กๆก็จะมาทานขนมกันมาร้องเพลงมาทำกิจกรรมมาเล่นด้วยกันแล้วก็จะมีการเด็ดใบชาแบบนี้ล่ะ
0: วิถีชาวอาขาเป็นแบบนี้นี่เอง
2: แดนทำภาษามือคุยกับเน็ต
0: จ๊ะ
1: ฉันมีภาษามือจะสอนเธอนะฉันรักเธอ
0: ฉัน
1: อีกครั้งแบบนี้นะฉัน
0: รักเธอ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: เน็ตหยิบมือถือขึ้นมาดู
1: อะไรหรออ
0: ะไรอ่ะงานง่ายรายได้ดีทำอยู่บ้านก็ได้เงินวะสนใจกดลิงก์บริษัทอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นคุ้นเลยดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะน่ากลัวเหมือนที่เคยเห็นในเฟซว่าเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าอุ้ยไม่กดหรอกแดนดูสิเนี่ยใช่มิจฉาชีพหรือเปล่าง
1: านง่ายๆรายได้ดีทำงานอยู่บ้านก็ได้เงินสมัครด่วนผ่านระบบออนไลน์ทำงานเพียงแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ยังทำงานได้อีกดีแล้วล่ะที่เธอไม่เชื่อเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะว่าจริงหรือเท็จต้องระวังให้ดีนะ
0: ขอบคุณมากนะแดนฉันอ่ะจะระวังให้มากขึ้น
2: แดนทำภาษาม
1: ือแล้วเน็ตรู้ไหมคนพิการอย่างเราเนี่ยถ้าอยากทำงานสามารถเข้าไปอบรมอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐมีทั้งงานฝีมืองานการตลาดออนไลน์แล้วก็คนพิการเนี่ยสามารถทำงานภายใต้ระบบมาตรา35ได้ด้วยสามารถทำงานอิสระที่บ้านได้รัฐบาลจะมีงบสนับสนุนให้เราประกอบอาชีพ
0: โหยดีมากเลยแดนเน็ตดีใจนะที่ได้รู้เรื่องพวกนี้อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคนพิการไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

0: แดนเอามือเน็ตมาจับเน็ตทำภาษามือขอบคุณ
1: ขอบคุณนะ
2: โอ้โหสวัสดีครับคุณแดนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีแดนด้วยครับผมแม่เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในซีรีส์เลยนะเป็นความลับที่หวานมากเลยของชาวอาคาแสดงว่านี่เป็นชาวอาคาแล้วนี่เป็นสาวจากที่ไหนครับเนี่ย
1: สาวเมืองกรุง
2: สาวเมืองกรุงใช่ไหมแอบมาตกหลุมรักหนุ่มอาคา
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้เราอยู่กับคุณเน็ตกันดา
1: สวัสดีค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นครั้งแรกไหมกับการที่ได้มาร่วมโชว์กับคนหูหนวกแบบนี
1: ้ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้แบบมีโอกาสได้คุยได้สื่อสาร
2: ครับ
1: ค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบความยากในการสื่อสารบ้างแต่ว่าเมื่อกี้หลังเวทีเราก็หาวิธีการสื่อสารว่าเราจะคุยกับเขายังไงให้ง่ายที่สุด ก็เลยไปหามือถือ
2: ครับ
1: แล้วก็พิมพ
2: ์
1: แล้วก็คุยกับเขามันก็เป็นการสื่อสารที่แบบง่ายที่สุดตรงที่สุดแล้วเขาก็เข้าใจเหมือนแบบว่าเรามีอะไรก็เขียนบอกเขา
2: แดนครับเป็นไงฮะวันนี้โชว์กับสาวสวย
3: ครับผมนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับได้พบครั้งแรกเลยนะครับก็ในการฝึกการสื่อสารแต่ผมก็สอนแบบง่ายๆนะครับแต่ผมก็พยายามฝึกด้วยเพราะผมไม่ได้ยินเพลงใช่ไหมครับผมก็พยายามที่จะสื่อสารในเรื่องของการแสดงกับผมนะครับในเรื่องของการแสดงแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับหลังจากแสดงเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนนะครับดูจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็จนแสดงจนจบนะครับก็รู้สึกดีใจครับ
2: เอางี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อยว่าซีรีส์เรื่องนี้ถูกใจโดนใจอินขนาดไหนน้องทานเชิญครับกรรมการของเราท่านแรกครับ
4: ค่ะพอดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วเราก็เห็นแบบว่าแดนก็แบบว่าแบบเหมือนเขาก็แสดงความรู้สึกออกมาคือทุกอย่างมันดูไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพี่เนตร้องเพลงเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันดูมีความกลมกล่อมมากขึ้นในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นนึงก็คือว่าตรงรายละเอียดเรื่องของสิทธิ์ของคนพิการค่ะในเรื่องของข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนมากพอแต่ว่าโดยลักษณะของการแสดงอ่ะถ้าดูในภาพรวมคือดีมากๆเลยค่ะ
2: พี่ต้องเหน่งครับเป็นไงบ้างครับ
5: ในแง่ของรายละเอียดนะคะก็ถือว่าทำกันบ้านมาได้ดีนะคะพูดถึงในแง่ของเราพูดว่าพอเป็นการแสดงเนี่ยนะคะบางทีเราก็ถามหาความสมเหตุสมผลนิดหนึ่งน่าจะบอกที่มาสักนิดหนึ่งว่าเธอมาจากไหนครั้งแรกมาบ้านฉันอะไรยังไงเนี่ยคือเล่าเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อความเป็นเหตุเป็นผลมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยความพยายามที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมของอาคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคน่าสนใจที่เล่าไปในละครด้วยนะคะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมท้ายสุดท้ายครับพี่ตรีของเรานะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เอาเสียงมาด้วยนะครับพี่ตรีครับแต่ว่าวันนี้เรามีตัวช่วยเทคโนโลยีนะครับ
6: ผมจะขอใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่เรียกว่าเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงหรือ Speech to Text นะครับสำหรับพี่แดนวันนี้ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์ว่าแดนได้ทำในอีกอย่างที่เป็นอีกมุมหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นความพยายามผูกเรื่องมีข้อความหลอกลวงจากมิจฉาชีพซึ่งก็จริงนะครับใครจะเป็นหนุ่มอาคาสาวชาวกรุงที่มาเรียนรู้ในพื้นที่ก็อาจถูกมิจฉาชีพเข้าถึงได้ขอบคุณที่เล่าให้เราให้ผู้ชมทางบ้านได้ทราบ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณครับผมวันนี้เป็นไงพอใจมากน้อยขนาดไหนฮะการแสดงของเรา
3: คิดว่าวันนี้ผมแสดงได้ดีเยี่ยมครับ
2: แอบถามคุณเน็ตหน่อยฮะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ได้มาสัมผัสนะครับกับคนพิการแบบนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมสักนิดนึงไหมฮะวันนี้
1: รู้สึกว่าทุกท่านมีใจที่เต็มเปี่ย
2: ม
1: ในการทำสิ่งที่ตัวเองรัก อุปสรรคในการได้ยินได้ก็ตามหรือการมองเห็นก็ตามมันอาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่านี่คืออุปสรรคของเขาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา
2: ครับ
1: แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้ไปแหละทุกคนก็มีโอกาสในการทำเส้นทางของตัวเองได
2: ้ครับผมวันนี้ขอบคุณแขกของเราครับคุณเน็ตการดา
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับกับโชว์นี้ของแดนด้วยนะครับผมและโชว์นี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดเป็นโชว์ของม่อนและคุณสงกรานต์ครับ
7: D 0 4มอนนเรนทรน้อยพรและแขกรับเชิญพิเศษสงกรานต์รังสรรค์ปัญญาเรือน
0: มอนในชุดคลุมเดินออกมา
8: ผมนะครับมีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเป็นนักแสดงคิวบูแต่ว่าผมเป็นคนหูหนวกผมไม่ได้ยินแต่ว่าผมมีความสามารถอยู่ในตัวเองนะครับผมสามารถฟันดาบได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมเคยถูกหลอกลวงมาแล้วนะครับผมเห็นมีการประกาศว่าจะรับนักแสดงคิวบูแล้วผมก็สนใจมากๆเพราะมันเป็นความฝันของผมผมก็เลยเข้าไปที่บริษัทแต่ปรากฏว่าทีมงานบอกผมว่าถ้าอยากจะเป็นนักแสดงจ่ายมาครับ 20,000 บาทผมรู้ได้ทันทีเลยว่าหลอกลวงแน่นอนผมจึงออกจากบริษัทนั้นมาและยังตามหาความฝันของผมอยู่นะครับแล้ววันหนึ่งผมก็มีค่ายดังนะครับติดประกาศว่านะครับว่าจะรับนักแสดงสนใจที่จะแบบมาแสดงคิวบูเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โอ้ยผมชอบมากเลยครับแล้วผมคิดว่าผมทำได้ผมได้ส่งรูปถ่ายวิดีโอของผมนะครับส่งไปเพื่อที่จะแบบให้เขาเลือกนะครับว่าผมจะได้รับไหมผมก็รอนะครับรอแล้วก็โอ้ปรากฏว่าผมโชคดีนะครับภูมิกับก็เลือกผมและตอนนี้ผมก็กำลังรอคู่ซ้อมของผมครับ
0: มันถอดชุดคลุมออกด้านในเป็นชุดนักรบโบราณสีแดงสงกรานต์เดินถือดาบเข้ามา
9: วันนี้แต่งตัวจัดเต็มนะวันนี้นะ
8: พี่มาเป็นคู่ซ้อมของผมใช่ไหมครับเนี่ย
9: ถูกต้องแล้ว
8: ว้าวมาเลยครับ
0: ม่อนและสงกรานต์ฟันดาบกันสงกรานต์ฟันไปที่ท้องม่อนล้มลงสงกรานต์รีบพยุงม่อนทำภาษามือถามม่อน
9: เฮ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะเจ็บมากไหม
0: สงกรานต์พยุงม่อนลุกขึ้นยืน
9: ให้พี่ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลไหม
8: โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับพี่แล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะครับผมนะครับก็เคยเกิดอุบัติเหตุล้มนะถึงขั้นซี่โครงหักเลยนะครับหามด่วนส่งโรงพยาบาลเลยครับแต่ผมมีสิทธิ์คนพิการนะครับรักษาพยาบาลนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลตั้ง3เดือนนะครับได้รับการกายภาพบำบัดฟื้นฟูนะครับจนกลับมาเดินได้อย่างทุกวันนี้ล่ะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมฟรีนะครับ3เดือนนั้นไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมแล้วครับแล้วผมก็มีความฝันนะครับที่จะตามหาฝันครับ
9: ตอนนี้โอเคใช่ไหมเจ๋งมาก
0: สงกรานต์ร้องเพลงมอนทำภาษามือประกอบเพลง

0: สงกรานต์กอดคอมอนโยกตามจังหวะเพลง
1: โอ้โหสุดยอดสวัสดีครับผมและนี่คือคุณสงกรานต์
2: สวัสดีครับ
1: ยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเท่มากเลยนะ
2: โหขอบคุณมากครับ
1: ทั้งสองคนเลย
2: นี่เท่กว่าผมอีก
1: เคยทำงานเคยทำการแสดงร้องเพลงร่วมกับคนพิการมาก่อนไหม
2: น้อยมากครับน้อยมากครับคือเราอาจจะเคยเจอผู้พิการทางหูหรือว่าสายตามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: แล้วมอนล่ะคะแสดงร่วมกับคุณสงกรานต์เป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงผมนะครับก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับเพราะคุณสงกรานต์นะครับตอนแรกที่ผมพบครั้งแรกเลยนะครับก็ยังสื่อสารไม่ได้ใช่ไหมผมก็แอบเขียนใช้วิธีการสื่อสารด้วยการเขียนแล้วก็ค่อยๆสอนภาษามือกับคุณสงกรานต์ไปนะครับโหทำได้เยี่ยมมากทำภาษามือได้ชัดมากผมชอบเหลือเกิน
1: กรรมการของผมตอนนี้พร้อมหรือยังฮะเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับโชว์นี้เป็นยังไงบ้าง
4: เราเห็นว่าอย่างของมอนเองอ่ะคือเขามีความแบบว่าเรื่องของ acting อะไรเงี้ยเขามาในเวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีพี่สงกรานต์เข้ามามันทำให้การแสดงอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่การแสดงเนาะแต่มันมีทั้งเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าอารมณ์ร่วมต่างๆที่มันทำให้เราอินไปกับเนื้อเพลงที่มันเข้ากับเนื้อเรื่องด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะมีแค่ประเด็นเดียวที่ทันรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนิดนึงคือในการที่เราจะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้การตระหนักรู้กับผู้ชมอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของสิทธิการรักษาที่ม่อนบอกเป็นใจความสำคัญของการที่เราจะสื่อถึงสิทธิของคนพิการอย่างแท้จริงค่ะ
1: พี่ต้องเหม่งครับเชิญครับ
5: ต้องบอกว่าม่อนสามารถที่จะสื่อในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการสอดแทรกเข้าไปในละครได้อย่างแยบคายมากๆนะคะอันนี้คือดูแล้วก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่รู้ตัวว่าเราได้รับความรู้เหล่านั้นนะคะก็คือดูเพลินแล้วที่สำคัญเนี่ยมีความรู้สึกว่าจริงดูเป็นละครที่เราเชื่อดูสมเหตุสมผลพอคุณสงกรานต์เข้ามาปุ๊บน้ำหนักจะถูกถ่ายไปที่คุณสงกรานต์ทั้งในแง่ของการสื่อสารด้วยภาษามือแล้วก็การอินกับบทการเป็นละครไปเลยนะคะอันนี้ดีมากแต่เห็นด้วยกับน้องทันต้องบอกว่าม่อนมีโอกาสในการที่จะให้ข้อมูลแบบลงรายละเอียดได้เลยเพราะว่ามีคนถามให้เราเล่าให้ฟังโอ้คนพิการมีสิทธิ์แบบนี้เราสามารถพูดได้เต็มที่นะคะเอาจุดนี้ไปเพิ่มเติมนะคะเวลาที่มีการร้องเพลงแล้วก็มีการแปลด้วยภาษามือเนี่ยค่ะแบบที่ม่อนทำในวันนี้ถือว่าม่อนทำตรงนี้ถ่ายทอดได้ดีมากๆค่ะ
1: ขอบคุณพี่ก้องเหน่งด้วยนะครับรอบนี้เป็นไงบ้างครับพี่ตรีเชิญครับ
6: ง่อนครับง่อนรู้ไหมว่าพี่ชอบความตั้งใจและการทำเต็มที่ในทุกๆครั้งของง่อนง่อนในวันนี้มีความมั่นใจและมีการเตรียมพร้อมที่ดีมีการแทรกเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันเป็นธรรมชาติกับเรื่องมุกวรามฝันของการแสดงเชื่อมไปเรื่องมิจฉาชีพหรือเรื่องการเชื่อมไปสู่สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีของคนพิการชอบตอนที่พี่สงกรานต์ร้องเพลงแล้วง่อนทำภาษามือพลังไม่ได้น้อยกว่ากันเลยขอบคุณมาที่มาร่วมในรายการครับท้ายสุด
0: ดร.ตรีทำภาษามือ
7: พี่ภูมิใจในตัวม่อนมาก
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยครับขอบคุณครับ
8: เราต้องการสื่ออยากจะบอกอะไรแก่คุณผู้ชมบ้างฮะในโชว์นี้ครับ
0: ล่ามทำภาษามือถามม่อน
9: ในอนาคตนะครับก็อยากจะให้มีการให้คนหูหนวกเนี่ยได้เข้าร่วมแสดงหนังจริงๆได้ไปเป็นนักแสดงจริงๆนะครับเพื่อที่เขาจะได้เห็นเฮ้ยเป็นคนหูหนวกหรอแสดงได้ด้วยหรออย่างเงี้ยก็อยากให้เขาเปิดโอกาสให้ผมหรือว่าให้คนหูหนวกอ่ะได้เข้าไปร่วมแสดงจริงๆครับ
1: สุดท้ายครับคุณสงกรานต์ครับผมวันนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมสักนิดนึงไหมฮะกับการที่ได้มีโอกาสมาร่วมโชว์กับคนพิการในวันนี้ฮะ
2: จริงๆเห็นด้วยกับม่อนครับผมคิดว่าก็มันมีโอกาสหลายๆอย่างนะครับที่จริงเขาอาจจะทำได้คนที่ได้รับโอกาสคือคนที่ถูกโฟกัสใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดได้ถ้าได้รับโอกาสผมเชื่อว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีโอกาสให้กับคนอื่นๆที่เขาอยากเป็นด้วยอย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: มอนอาจจะเป็นใบเบิกทางให้กับคนอื่นๆก็ได้อย่างเงี้ย
1: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับโชว์ของมอนแล้วก็โชว์พิเศษจากคุณสงกรานต์ด้วยทั้งสองคนเลยขอบพระคุณครับขอบคุณครับผม
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบสอง
1: และนี่คือโชว์สุดพิเศษของ2หนุ่มในวันนี้ครับผม
9: สุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญคณะกรรมการนะคะฝากอะไรเล็กน้อยนะคะให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันค่ะ
1: ครับเชิญพี่ต้งเหน่งเลยครับ
5: ต้องบอกว่าแดนและม่อนเก่งมากๆนะคะวันนี้โชว์ทำได้ดีมากทั้งสองคนนะคะก็อยากจะให้เก็บเอาคอมเมนต์ของกรรมการไปพัฒนาไปปรับปรุงนะคะทางเราคาดหวังที่จะดูโชว์ดีๆแล้วก็ศักยภาพในการถ่ายทอดเรื่องสิทธิและสวัสดิการของคนพิการรวมไปถึงการรู้เท่าทันสื่อในรอบต่อๆไปด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอเสียงปรบมือกับทั้งสองคนด้วยนะครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยครับน้องทันพี่ตงเหน่งและพี่ตรีขอบพระคุณครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะกลับมาพบกันใหม่นะครับเราจะมาให้กำลังใจกับคนตาบอดนะครับในรอบของโชว์มีดีแบบนี้นะครับแน่นอนครับคุณเน็ตคุณสงการยังอยู่กับเราเช่นเคยพรุ่งนี้10:30 นทางช่อง9กด30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธ์บุญนาคเอกมลแพทย์ทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
11: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
18: Play Store และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
21: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับมาต่อจากเมื่อวานนะครับกับหนังสือชื่อภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ที่ผมรีวิวไปนะครับเขียนโดยคุณหมอหรือนายแพทย์พงภากรสอนธนรัตน์นะครับก็เป็นประโยชน์มากนะสำหรับผมโดยส่วนตัวอย่างที่เล่าให้ฟังนะใครฟังนพดลสตอรี่ก็คงจะทราบนะครับว่าคุณพ่อผมเป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ผมก็อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับอัลไซเมอร์หลายเล่มเลยนะครับอ่านเสร็จแล้วก็คิดว่าอาจจะหรือน่าจะมีประโยชน์กับหนึ่งคือคนที่มีญาติมีคนรู้จักคนรักเป็นอัลไซเมอร์ต้องดูแล2คือคนทั่วไปเลยฮะเพราะว่าหนังสือไม่ได้บอกเฉพาะการดูแลอย่างเดียวบอกเรื่องการป้องกันนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะเมื่อวานรีวิวข้อคิดที่ได้จากเล่มนี้ไป11ข้อแล้ววันนี้มาต่อให้จบนะครับข้อที่12เนาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมอบความสะดวกสบายให้เราเนี่ยนะอันนี้เราชอบอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้เราสั่ง Grab มาส่งที่บ้านอยากได้อะไรกดหน้าจอสั่งได้หมดแต่มันเป็นดาบสองคมครับคำว่าดาบสองคมคืออะไรครับข้อหนึ่งคือเราใช้ร่างกายน้อยลงใช้ร่างกายน้อยลงเพราะอะไรอย่างแต่ก่อนอยากจะกินอะไรสักอย่างทำไงครับอย่างน้อยๆต้องเดินออกไปหน้าปากซอยไปซื้อกินผมจำได้ตอนเด็กๆหรือถ้าเกิดไกลหน่อยก็ต้องขับรถมันต้องขยับร่างกายเดี๋ยวนี้ทำไมฮะอยู่บนโซฟาดูซีรีส์กดสั่ง 3-43-4 วินาทีกดได้แล้วแล้วก็รอเดินมากที่สุดคือเดินไปที่ประตูรั้วไปเอามากินเพราะนั้นการขยับร่างกายลด

แต่ถ้าแต่ก่อนน่ะอยากไปกินร้านนี้ทำไงต้องคิดละไปยังไง Google Map ก็ไม่มีนะเออเฮ้ยมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันน่าจะไปเจอสามแยกตรงนี้เอ๊ะสามแยกนี้มันเลี้ยวขวาได้ไหมนะคือเราใช้สมองเยอะนะขับรถก็อย่างแต่ก่อนนะผมต้องจำทางให้ได้นะครับเดี๋ยวนี้ข้อดีใช่ผมชอบครับ Google Map มันทำให้เราไปได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สมองเลยไปอีกทีไปไม่ถูกอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะถ้าเคยไปแล้วนะไปอีกทีไปได้เดี๋ยวนี้มันใช้สมองน้อยลงก็เป็นดาบสองคมด้วยไม่ได้บอกห้ามใช้เทคโนโลยีนะแต่ว่าต้องพยายามหาโอกาสใช้ร่างกายใช้สมองมากขึ้นในเรื่องต่างๆไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์นพดลเขาให้ฝึกสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปห้ามใช้ Google Map ผมก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าใช้ในกรณีอื่นๆด้วยก็ได้นะครับ13ครับสมองเนี่ยก็เหมือนกล้ามเนื้อฮะทำไมรู้ป่ะครับถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะสูญเสียมันไปผมก็เตือนตัวเองนะว่าเออเราต้องผมออกกำลังกายเล่นพิกเกอร์บอลผมก็ต้องไปฟิตเนสไปสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้แบบอายุ70มาสร้างเนี่ยมันไม่ได้สร้างง่ายๆเพราะนั้นอยากจะสร้างต้องสร้างตอนนี้มันจะได้มีทุนต่อไปมันเหมือนการเก็บเงินเนี่ยอายุ70มาเก็บเงินมันก็เก็บได้แหละมันเก็บไม่ง่ายถ้าจะเก็บตอนนี้เนาะสมองก็เหมือนกันนะอยากมีสมองดีกลัวเป็นอัลไซเมอร์กลัวสมองเสื่อมฝึกสมองตอนนี้ครับซึ่งในเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับหรือหลบเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเมื่อวานผมรีวิวปัจจัยเสี่ยงไปหลายอันเลยในวันนี้ก็จะมีมาด้วยอย่างข้อถัดไปเลยฮะข้อ14ฮะท่านใดสูบบุหรี่อยู่นะครับผมเข้าใจนะว่าท่านอาจจะติดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าให้รับทราบเป็นอีก1ความเสี่ยงคือการสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมขึ้นอีก2เท่าฮะเราเคยรู้อยู่แล้วว่าบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดโรคถุงลมโป่งพองโรคอื่นๆเนาะนี่คืออีก1โรคเพราะนั้นเนี่ยก็แต่ผมก็พูดผมก็เข้าใจคนติดนะแต่ว่าลดลงบ้างก็ได้ถ้าใครติดมากเนาะหาวิธีการลดลงหรือเลิกได้จะดีมากใครที่ยังไม่เริ่มสูบผมแนะนำอย่าเริ่มเลยถ้าติดแล้วมันเลิกยากนะครับ15ครับเราควรรับประทานอาหารจากพืชเป็นหลักและผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนะคือลดเนื้อสัตว์ลงบ้างไม่ได้บอกห้ามกินเลยไม่ใช่ว่าจะต้องแบบสุดตรงต้องพืชอย่างเดียวแต่กินผักผลไม้บ้างแล้วก็การแปรรูปเนี่ยผมก็เตือนตัวเองนะผมก็ชอบฮะอาหารพวกแบบในร้านสะดวกซื้ออาหารแปรรูปต่างๆมันอร่อยไงแต่ก็ลดลงบ้างนะครับข้อ16เนี่ยมีคำกล่าวแบบนี้เลยนะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเบาหวานชนิดที่3ของสมองฮะกินน้ำตาลอ้วนเมื่อวานรีวิวไปเรื่องพวกนี้แล้วนะครับนอกมันเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงคิดง่ายๆฮะหลอดเลือดมันต้องขึ้นไปเลี้ยงสมองฮะแล้วมันโดนอุดตันอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลี้ยงได้ไม่ดีสมองมันก็เสื่อมฮะง่ายๆแบบนั้นเลยนะ17นะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน OKR ผมถามว่าทำไมเพราะว่าอ่านมาทุกเล่มพูดถึงเรื่องนี้ทุกเล่มนะความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดที่เรียกว่า VO2 Max ผมรีวิวทุกสัปดาห์ทำไมผมถึงตามตัวเลขนี้เพราะมันเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดครับและเป็นความสามารถของร่างกายในการเอาออกซิเจนไปสร้างพลังงานยิ่งมีค่าสูงยิ่งดีผมก็พยายามนะมันได้จากการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นโฟกัสกันสักนิดหนึ่งก็ดีเพื่อเอิญผมติดอันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์นะใส่ไอ้วูฟอ่ะนะก็เขาก็แทร็ก VO2 Max ได้จริงๆนาฬิกาพวกGarminอะไรก็แทร็กได้แต่รู้สึกจะแทร็กได้กับการวิ่งมั้งรู้สึกแต่วูฟมันแทร็กได้ทั้งหมดนะก็ติดตามนะหรือใครไม่ต้องแทร็กมันทุกวันแบบผมก็ได้นะก็ลองไปมันมีที่โรงพยาบาลน่ะขอคุณหมอตรวจ VO2 Max สักนิดนึงนะครับก็จะจริงๆจะแม่นกว่าพวกนาฬิกาด้วยแต่ว่ามันก็ต้องขับรถไปโรงพยาบาลแล้วก็มันก็คงไม่ได้เห็นทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรเงี้ยเนาะเพราะเราคงไม่ขับไปตรวจทุกวันหรอกถูกป่ะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกวันก็ได้นะครับ18ครับการมีสัดส่วนของกล้ามเนื้อที่มากและไขมันที่น้อยโดยเฉพาะไขมันที่ช่องท้องจะทำให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นกล้ามเนื้อนี่คือเตาเผาไอ้ตัวอาหารเราเลยนะเพราะฉะนั้นนี่กล้ามเนื้อเยอะเนี่ยเผาผลาญดีเนาะเผาผลาญดี

0: ดียังไงกินแล้วมันไม่สะสมเป็นไขมันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างกล้ามเนื้อสำคัญมากผมถึงมี OKR ผมก็มีเรื่องเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเนาะเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นจริงๆมันคอนเวิร์ตกันแหละกล้ามเนื้อเยอะไขมันก็ควรจะน้อยกล้ามเนื้อน้อยไขมันก็จะเยอะแต่ผมแทร็กมันทั้งคู่เลยแล้วกันแล้วก็พยายามลดไขมันที่ช่องท้องผมก็ยังมีนะครับก็เตือนตัวเองด้วยนะครับข้อ19ครับการมี VO2 max ที่สูงเนี่ยแล้วก็ความเร็วในการเดินที่ดีขึ้นแรงบีบมือที่แข็งแรง3อย่างนะ VO2 max สูงที่ผมแทร็กความเร็วในการเดินที่ดีขึ้นนะและแรงบีบมือที่แข็งแรงผมยังไม่เคยเทสแรงบีบมือนะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุด้วยนะครับจากทุกสาเหตุผมว่า VO2 max สูงนี่มันคือร่างกายแข็งแรงความเร็วในการเดินที่ดีผมว่ามันมีการทรงตัวอะไรที่ดีแล้วก็แรงบีบมือที่แข็งแรงเนี่ยเขาพบจากการวิจัยเนี่ยกล้ามเนื้อนะครับก็อยากที่จะอายุยืนยาวแบบมีสุขภาพดีแข็งแรงก็พยายามโฟกัสที่สุขภาพเล่มนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบเฉพาะอัลไซเมอร์เท่านั้นจริงๆอะไรที่มันดีต่อสุขภาพเรามันก็ดีกับสมองเราถูกไหมมันก็ทำให้โอกาสเป็นสมองเสื่อมก็ลดลงนั้นมันได้มาเป็นแพ็กเกจนะครับแต่ว่าจริงๆกลัวสมองเสื่อมเราจะทำแบบนี้จริงๆมันไม่ได้แค่สมองเสื่อมนะมันทำให้ทั้งร่างกายเราดีหมดนะครับอันนี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับ20ความแข็งแรงของร่างกายสำคัญกว่าสมองอ่ะข้อนี้ต้องอธิบายครับเพราะว่าอ้าวอาจารย์สมองมันไม่ดีแล้วแข็งแรงไปทำไมอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เปรียบเทียบแบบนั้นคุณหมอเนี่ยเขียนมาว่าพอคนที่เข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมแล้วอะแน่นอนก็อยากที่จะทำให้สมองมันไม่เสื่อมไปมากกว่านี้หรือว่าเสื่อมช้าหน่อยอันนี้โอเคแต่ว่าสิ่งที่คนอาจจะละเลยคือความแข็งแรงของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคือมันจะทำให้ดรอปลงไปเยอะเลยนะครับเช่นสมองเสื่อมแล้วให้นอนเฉยๆไม่ให้ลุกไปไหนสุดท้ายติดเตียงมันยิ่งทำให้สมองเสื่อมมากขึ้นแล้วบางทีเนี่ยโรคที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำอันตรายกับคนไข้ไม่ใช่สมองเสื่อมมันกลายเป็นโรคอื่นๆเพราะไม่มีความแข็งแรงทางร่างกายนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครมีญาติที่เป็นสมองเสื่อมให้ท่านเดินบ้างแต่ไม่ต้องไปถึงขนาดไปแบบกดดันให้ท่านแบบเอาจนเหนื่อยจนเป็นลมอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะอันนั้นก็เกินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ร่างกายแข็งแรงภาวะเสื่อมของสมองเนี่ยถึงแม้มันจะดำเนินไปมันก็จะช้ามากก็อันนี้เป็นเมสเสจที่คุณหมอเขียนไว้นะครับ21ครับผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อมากจะมีขนาดสมองมากตามไปด้วยเนี่ยผมก็เตือนตัวเองอ่ะผมก็วัด OKR แต่ว่าเนี่ยก็เตือนทุกสัปดาห์ว่าต้องไปฟิตเนสให้มากขึ้นอยากมีสมองแข็งแรงก็ต้องมีมวลกล้ามเนื้อนะครับ22อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องนึงนะครับความเครียดและอารมณ์เชิงลบเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อมครับก็อยากจะพูดแบบง่ายๆแต่มันต้องหาวิธีการเนาะอย่าเครียดอย่ามีเนกาทีฟอารมณ์เชิงลบเยอะคราวนี้ผมเพิ่มนิดเดียวแล้วกันจริงๆฟังนพดลสตอรี่กันมาก็น่าจะมีหนังสือมารีวิวเรื่องพวกนี้เยอะมากนะคือเอาเริ่มต้นก่อนนะถ้าอะไรไม่จำเป็นที่มันจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับความเครียดหรืออารมณ์เชิงลบถอยตัวออกมาก่อนพูดแบบนี้ก่อนคือบางคนบอกอาจารย์ก็งานมันเครียดอันนั้นเข้าใจเพราะมันจำเป็นไม่เครียดออกมาไม่ทำงานมันก็ไม่ได้ยิ่งอาจจะยิ่งเครียดหนักอีกไม่มีเงินนะแต่ว่าไอ้ที่มันไม่จำเป็นเช่นดราม่าทั้งหลายแหล่อ่านแล้วรู้สึกไงเครียดอ่านแล้วรู้สึกโกรธหัวร้อนอารมณ์เชิงลบไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราเลยครับถอยออกมาบ้างนะบางคนนี่ติดงอมแงมแล้วไม่ได้ติดอย่างเดียวนะไปลุยกับเขาในโซเชียลใครก็ไม่รู้จักเลยถอยออกมาครับ23ครับอันนี้ก็ต้องระวังใครที่โกรธง่ายโกรธบ่อยฮะคุณหมอเขียนไว้บอกว่าโกรธบ่อยอายุจะค่อยๆสั้นลงฮะระวังไม่ได้ห้ามโกรธนะครับโกรธเป็นอารมณ์แต่ว่าอย่าไปโกรธนานโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยพยายามปล่อยวางบอกตัวเองฮะวิธีการที่จะลดความโกรธที่ผมเคยใช้แล้วกันนะผมก็โกรธเป็นนะแต่แทบจะไม่ค่อยได้โกรธใครแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าจะโกรธนะ ก็จะบอกตัวเองว่าเรากำลังโกรธอยู่อันนี้คือเหมือนกับเรามามีสติอะมองตัวเองให้ออกอะเรากำลังโกรธอยู่บอกแค่นี้บอกตอนนี้เรากำลังโกรธอยู่นะความโกรธมันจะเริ่มลดลง24ครับช่วงที่เรานอนหลับลึกเนี่ยมันจะมีกระบวนการชะล้างและกำจัดของเสียจากสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากกินแล้วออกกำลังกายแล้วเรื่องการนอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนอนให้พอนะครับนอนให้หลับลึกซึ่งมีหนังสือเรื่องการนอนเยอะมากเนี่ยผมก็กำลังอยากจะอ่านอีกเล่มหนึ่งด้วยนะครับคือนึกถึงภาพว่าสมองเนี่ยมันก็เป็นเครื่องจักรที่มันทำงานแล้วมันคิดนู่นคิดนี่มันก็มีของเสียอยู่อยากชำระล้างมันก็ต้องนอนหลับให้พอใครที่แบบโหมทำงานนอนตีสองตื่นตีสี่ทุกวันเนี่ยอันตรายแล้วกันพูดแบบนี้อันตรายทุ่มเทเราต้องไปถึงจุดหมายแต่ถึงจุดหมายแล้วสมองเสื่อมผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะผมไม่ได้บอกห้ามเลยฉันจะต้องนอน2ทุ่มตื่น6โมงทุกวันอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้ามันมีบางช่วงมันจำเป็นต้องดึกก็ดึกแต่ว่าไม่ใช่เป็นกิจวัตรต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อ25การดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะรูปแบบใดหรือปริมาณใดก็ตามเป็นผลเสียต่อสุขภาพแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ประการใดคือคุณหมอพูดถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ผมต้องขอบอกจากหนังสือนะท่านจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะคุณหมอบอกว่าชอบมีคนเขียนว่าดื่มไวน์วันละนิดร่างกายจะดีขึ้นคุณหมอบอกไม่นิดนึงถึงแม้มันจะไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียหรือสุขภาพแย่ลงมากมายแต่มันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นนะครับต้องพูดแบบนี้ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆต่อสุขภาพนะครับคือบางคนบอกดื่มไวน์วันละนิดจะนู่นนี่นั่นดีอ่ะกลายเป็นเรื่องดีไปเลยอ่ะซึ่งคุณหมอบอกไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้ามันนิดเดียวก็ดีกว่าดื่มไวน์วันละขวดวันละ2ขวดอะไรเงี้ยคือมันดีกว่าตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกคนควรทำนะครับไม่ใช่ไม่ว่าจะรูปแบบใดหรือปริมาณใดเป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้น26นะครับสมองและร่างกายจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อเลิกบุหรี่ถึงแม้จะสูบมานานแล้วก็ตามนี่เป็นกำลังใจให้คนติดบุหรี่นะบางคนชอบบอกแบบนี้สายไปแล้วตอนนี้บุหรี่เนี่ยโอ้โหสูบมากี่ปีแล้วล่ะทันฮะต้องบอกว่าทันสมองร่างกายฟื้นตัวได้ครับเลิกเถอะหาหนังสือไปหาคุณหมอหรือใครต่อใครก็ได้ครับหรือลดลงก่อนก็ได้27ครับการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแรงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยกระตุ้นสมองสร้างความสุขผมโชคดีนะผมยกตัวอย่าง2อันนะที่ตอนนี้ทำอยู่นะพิกก็บอกเนี่ยคือนอกจากออกกำลังกายนะมีสายสัมพันธ์ทางสังคมเจอคนอื่นๆครับได้พูดคุยหัวล้อกันในคอร์ดบุ๊กคลับครับผมจัดเดือนละครั้งได้เจอเพื่อนๆแล้วมีความสุขมากนะครับนี่เพิ่งจัดมาอีกครั้งนึงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอีกอันนึงนะที่กำลังจะทำอยู่ Happiness ครับอันนี้โดยตรงเลยสร้างความสุขเลยจะมาคุยกันเรื่องความสุขกันล้วนๆเลยข้อ28นะครับสำหรับท่านที่เกษียณเนาะการเกษียณอายุไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับแต่ไอ้ตัวปัญหาเนี่ยคือวิถีชีวิตหลังเกษียณครับถ้าเราเกษียณแล้วเราแยกตัวเราไม่คุยกับใครไม่เจอใครเลยเนี่ยส่งผลต่อสมองได้นะอย่างน้อยๆผมไม่ได้บอกต้องไปปาร์ตี้ทุกครั้งญาติพี่น้องลูกหรือใครต่อใครที่เป็นคนใกล้ชิดคุยกันเจอกันมีโอกาสเจอเพื่อนบ้างคุยกับเพื่อนบ้างนะครับด้วยเทคโนโลยีแบบนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยการเจอกันการคุยกันไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับก็เอามาฝากเผื่อจะเป็นประโยชน์กับ1คืออย่างที่บอกนะท่านที่มีต้องดูแลคนที่เป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์2คือทุกท่านเลยที่ต้องการป้องกันตัวเองจริงเป็นหนังสือที่ถึงแม้จะเน้นภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์เนี่ยผมคิดว่ามันคือเรื่องสุขภาพเราทั้งหมดแหละกินนอนออกกำลังกายนะครับมีจิตใจที่แฮปปี้นะครับชื่อภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์นะครับเขียนโดยนายแพทย์พงภากรสอนธนรัตน์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลินเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
8: ตอนไม่เอาทาน
7: ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
9: สวัสดีเจ้าทั้งสองคนพี่มาห้องสมุดเมื่อไหร่เจอเราสองคนทุกทีขยันกันจริงๆเลยนะครับ
10: สวัสดีค่ะก็เราไม่อยากอยู่นานๆแบบพี่แก่นนี่ค่ะ
9: ว่าแต่ว่าไม่เห็นชมพู่กับแตงโมเลยล่ะ
10: พูดถึงก็มาพอดีเลยพี่เต้ยช่วยเตือนหน่อยช่วงนี้โดดเรียนบ่อยทั้งคู่เลยอะค่ะ
11: สวัสดีค่ะพี่เต้ย
9: สวัสดีครับได้ข่าวว่าทั้งคู่น่ะโดดเรียนบ่อยระวังจะกลายเป็นคนไม่เอาฐานนะ
11: ฮะคนไม่เอาฐานเหรออ
10: ๋อไม่เอาฐานก็คือสำนวนใช้เปรียบเทียบกับพวกที่ไม่สนใจการงานหรือการเรียนเหลวไหลไม่รักดีทำนองนี้แหละจ้าน
11: ี่เธอหลอกว่าเราสองคนเหรอใช่เอง
9: เพื่อนเขาเตือนด้วยความหวังดีนะครับ
11: เราสัญญาว่าจะไม่โดดเรียนแล้วค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันด้วยนะ
10: หรือว่าสงสัยตรงไหนจะได้ให้พี่เต้ช่วยติวให้
9: ยินดีเลยครับ
12: พระอุมาฉบับสมบูรณ์

อิซาเบลเดินล่วงหน้าไปก่อนตรงตำแหน่งปลวกใหญ่ริมก้อนหินที่งอกอยู่ระเกะระกะซึ่งระพินบุ้ยปากบอกให้จอมพรานเดินสูบบุหรี่ตามมาเบื้องหลังชั่วไม่กี่อึดใจทั้งสองก็เข้ามาอยู่ในบริเวณแวดล้อมของก้อนหินและพุ่มข่อยเตี้ยอันเป็นตำแหน่งลับตาจากพรรคพวกที่กำลังจัดเตรียมตัวกันอยู่ในขณะนี้หล่อนวางเครื่องหลังลงกับพื้นพร้อมกับปืนประจำตัวเอื้อมมือมาแตะที่ดุมเสื้อที่กลัดไว้อย่างมินเมย์จนเห็นฐานอกสีชมพูถามว่าตรงนี้เหรอคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไกลกว่านี้หรอกครับถ้างั้นกรุณาหันหน้าไปทางโน้นก่อนคุณระพินขยับปีกหมวกให้นิดนึงแล้วหันหลังให้หล่อนช้าๆเอนกายครึ่งนั่งครึ่งยืนพิงแง่หินบอกข้ามหลังไปว่าตามสบายนะครับเสร็จเมื่อไหร่บอกด้วยแล้วกันความเงียบเข้ามาปกคลุมบริเวณนั้นจอมพรานอัดบุหรี่ฆ่าเวลาได้ยินเสียงแต่เสียงพูดและเสียงของการเคลื่อนไหวจากพรรคพวกในแคมป์แว่วมาเบาส่วนเบื้องหลังห่างจากเข้าไปเล็กน้อยก็เป็นเสียงปลดดุมเสียงซิปถูกรูดเสียงคลายเนื้อหนังเบียดสีกันระคนไปกับเสียงฮัมเพลงเบาๆในลำคอตามธรรมชาตินิสัยอันร่าเริงอยู่เป็นนิดของแม่ผมแดงและแล้วขณะนั้นเองเสียงทั้งมวลที่เคลื่อนแผ่วอยู่ด้านหลังของเขาก็เงียบหายไปเฉยๆมันเงียบที่จนไม่น่าจะมีมนุษย์คนใดอยู่ทางด้านหลังเขาทั้งที่ตำแหน่งซึ่งเบลยืนอยู่นั้นห่างจากเขาออกไปเพียงแค่ห้าหกหลาเท่านั้นเบลคุณเป็นคนมีอารมณ์รื่นเริงน่ารักแล้วก็ร้องเพลงได้ไพเราะมากนี่หยุดร้องซะทำไมล่ะผมกำลังฟังอยู่นะเบลเขาพูดเบาๆโดยไม่ได้หันกลับมาไม่มีเสียงตอบระพินถอดบุหรี่ออกจากปากเบลเขาเรียกเบาๆเงียบพรานใหญ่ขมวดคิ้วค่อยๆหมุนตัวกลับมาดูแล้วก็เย็นเฉียบจากเส้นผมจนถึงปลายเท้าเบิกตากว้าง

ของอิซาเบลมูเปลือยเปล่ายืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนหินสลักมือข้างหนึ่งยังถือบราเซียค้างอยู่หันด้านหลังให้แก่เขาเสื้อผ้าที่ถอดออกจากกายยังกองรวมกันอยู่ที่พื้นข้างตัวแต่นั่นหาใช่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นไม่อีกสิ่งหนึ่งต่างหากที่ทำให้ตัวของพรานใหญ่ชาดิกห่างจากตัวของแม่ผมแดงออกไปประมาณ3เมตรเป็นกลุ่มหินเตี้ยๆสูงแค่ระดับเอวลำตัวของอะไรชนิดหนึ่งสีเทานวลกลืนกับภูมิประเทศโผล่สูงขึ้นมาจากหลังกลุ่มหินนั้นประมาณเกือบว่าบริเวณลำคอใต้ส่วนนั้นเป็นศีรษะแผ่แบะกว้างออกไปเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าไม่ถึงฟุตก็เฉียดเฉียดไปเส้นขาวรูปเกือกม้าเห็นถนัดกำลังส่งปลายลิ้นสองแฉกแลบอยู่แผลบแผลบแล้วจ้องดวงตาในกรอบที่ขึ้นเป็นสันจ้องมายังร่างของแม่มสาวจงอางลำตัวขนาดหน้าแข้งของผู้ชายร่างใหญ่อิสเบนนะบัดนี้ตกอยู่ในสภาพไม่ผิดอะไรกับลูกนกที่ต้องมนต์สะกดแห่งตางูและช่วงที่มันชูหัวแผ่แม่เบี้ยสูงพ้นหินขึ้นมานั้นถ้ามันฟาดฉกลงมาเมื่อไรก็ถึงใบหน้าของหล่อนเมื่อนั้นระพินไพรวันกลั้นใจค่อยๆวาดผ่านท้ายไรเฟิลขึ้นไหลศูนย์จับนิ่งไปยังศีรษะนั้นหมายไปยังปากของมันที่กำลังแลบลิ้นปรับปรับอยู่พร้อมกับกระซิบลอดไรฟันออกมาว่าอย่าขยับหรือส่งเสียงแม้แต่นิดเดียวนะเบลยืนนิ่งอย่างนั้นหลอนคงได้ยินเสียงกระซิบของเขาและไม่มีพลังวังชาที่จะกระดิกกระเดี้ยได้อยู่ก่อนแล้วรู้สึกเป็นอัมพาตไปหมดทุกส่วนมัจจุราชผู้ไม่มีตีนแห่งดงดิบค่อยๆยืดลำตัวสูงขึ้นสูงขึ้นอีกทีละน้อยมันจ้องเขม็งอยู่ที่แม่มสาวผู้มีร่างกายอยู่ในสภาพแรกเกิดนั้นอย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าท่อนหินกันแน่เบลไม่ยอมแม้แต่จะหายใจร่างของหล่อนสนิทนิ่งอย่างแท้จริงอสรพิษร้ายเริ่มหันสายเล็กน้อยคล้ายๆกับว่ามันจะมองให้แน่ใจเหมือนกันเบื้องหลังคนที่ประทับปืนจ้องอยู่ในขณะนี้เริ่มอธิษฐานแผ่เมตตาข้ากับเจ้ามีเลือดเนื้ออย่างเดียวกันถ้าหากว่าไม่เคยมีกรรมต่อกันมาก่อนขอให้จงลดหัวลงแล้วผลักไปเถอะแต่ถ้าชูคอสูงขึ้นมากกว่านี้อีกแค่นิ้วเดียวยิงเขาภาวนาอยู่ในใจมันนี่ลิ้นยังแลบแป๊บแป๊บอยู่เช่นนั้นนิ้วของระพินแตะรอยอยู่ที่ไกลปากลำกล้องไรเฟิลของเขาทำมุมสูงกว่าศีรษะของเบลเพียงไม่ถึงฝ่ามืออึดใจเต็มๆราชาแห่งอสรพิษก็ค่อยๆลดหัวต่ำลงพร้อมทั้งอาการบานแผลของแม่เบี้ยซึ่งค่อยๆหุบลงด้วยและแล้วศีรษะนั้นก็ต่ำหายลงไปจากก้อนหินที่บังอยู่ต่อมาเสียงเลื้อยแสกไปกับพื้นช้าๆเนิบนาห่างไกลออกไปทางดงด้านใต้อันอุดมไปด้วยภูเขาปลวกที่งอกอยู่สลับซับซ้อนราวกับใครมาก่อเป็นเจดีย์ทรายเอาไว้

จอมพรานเป่าลมออกจากปากลดไรเฟิลลงเบนยังยืนเป็นหินอยู่ตามเดิมในสภาพตะลึงจังงังมือเท้าเย็นไปหมดต่อเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้พร้อมกับเรียกเบาๆเพื่อให้สติหล่อนจึงรู้สึกตัวหันกลับมาโดดเข้ากอดไว้ทั้งตัวปากเขียวหน้าซีดพูดอะไรไม่ออกตลอดทั้งกายสั่นเทิมไปหมดน้ำหนักตัวพันเนื้อนมไข่ของแม่ผมแดงแทบจะทำให้ระพินส่วนเซเสียหลักไม่มีอะไรเบร์มันไปแล้วมันไปแล้วคุณปลอดภัยระพินฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันตายไปแล้วกว่าครึ่งตัวเมื่อตะกี้หล่อนสำลักลิ้นพันกันแทบฟังไม่ได้สักยังกอดรัดเขาไว้แน่นโดยร่างที่เปล่าเปลือยโล่งโถงนั้นจอมพรานมีความรู้สึกบอกกับตนเองว่าตกอยู่ในภาวะวิกฤตซะยิ่งกว่าขณะที่จงอางตัวนั้นชูคอขึ้นมาซะอีกเขาเหลือกตาขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วถอนใจเฮือกจับไหล่อวบของหล่อนไว้ดันให้ห่างกายออกไปแล้วก้มลงหยิบเสื้อที่หล่อนถอดกองทิ้งไว้ขึ้นมาห่มคลุมด้านหน้าของเบลไว้พลางๆป้องกันไม่ให้เนื้อแท้เปล่าๆของหล่อนสัมผัสกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาเบียร์ใจดีๆนะคุณจะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นตราบใดก็ตามที่ผมอยู่ใกล้ๆคุณแบบนี้ปรับสติอารมณ์ให้คืนที่ซะแล้วก็แต่งตัวเร็วๆครับอิซาเบลดูเหมือนจะเพิ่งได้สติมือสั่นทั้งสองตะครุบเสื้อที่เขาคลุมมาไว้ให้กับอกแน่นอย่างเงอะงะสันประมาทำอะไรไม่ถูกระพินวางหน้าเฉยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเอื้อมมือมาตบไหล่ให้กำลังใจและยืนหันหลังให้ตามเดิมร้องเตือนมาว่าอย่าชักช้าเบลพวกเรากำลังรออยู่หมอเบลตัวสั่นงันงกรีบแต่งตัวโดยเร็วปากก็ถามมาเสียงยังไม่วายสั่นงูอะไรน่ะคุณงูเห่าเหรอทำไมตัวมันถึงใหญ่อย่างนั้นไม่ใช่เห่าหรอกคุณแต่ราชาของเห่าคิงคอบราขนาดนี้น่ะฉกทีเดียวแม้แต่ช้างยังล้มเลยโชคดีเหลือเกินนะที่คุณยืนนิ่งโดยไม่กระดุกกระดิกหรือส่งเสียงร้องถ้าทำอะไรให้กระตกกระตากนิดเดียวเท่านั้นแหละมันจะพุ่งถึงตัวคุณทันทีพระเจ้าฉันกำลังถอดเสื้ออยู่เห็นมันโผล่หัวชูขึ้นมาหลังก้อนหินนั่นมันจ้องมาที่ฉันเป๋งแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นมาทุกทีฉันจะเรียกคุณแต่มันอ้าปากไม่ออกมันชาไปหมดทั้งตัวเลยก็โชคดีแล้วล่ะคุณที่คุณไม่เรียกผมหรือส่งเสียงร้องไม่งั้นผมช่วยคุณไม่ทันเด็ดขาดเพราะมัวแต่หันหลังให้คุณอยู่ผมได้ยินเสียงคุณร้องเพลงและจู่ๆก็เงียบเสียงไปเฉยๆเรียกคุณแล้วคุณก็ยังเฉยสงสัยก็เลยหันมาดูก็เลยเห็นผมก็กะไว้แล้วล่ะถ้ามันชูหัวสูงขึ้นมากกว่านั้นอีกนิดเดียวผมก็จะยิงโชคดีที่มันลดหัวลงแล้วก็เลื้อยไปโดยไม่ทำร้ายคุณแล้วเขาก็หัวเราะพูดให้เป็นเรื่องขันสงสัยจะเป็นงูตัวผู้ที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้อยู่ด้วยนะคุณมันก็แค่โผล่หัวขึ้นมาดูคุณเปลื้องผ้าพอเห็นว่าเป็นผู้หญิงสวยก็เลยไม่คิดจะทำร้ายก็น่าจะขอบใจมันอยู่หรอกอุ๊บพูดอะไรก็ไม่รู้ระพินดูคุณช่างเห็นเรื่องร้ายๆอะไรที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องตลกขบขันไปซะหมดใช่นะอย่าว่าแต่มันจะฉกฉันเลยโอ้ยแค่ชูคอแผ่แม่เบี้ยสูงท่วมหัวขึ้นมาฉันก็แทบช็อกตายอยู่แล้วตัวไม่ใช่เล็กๆนะคุณยังกับงูเหลือมแหละขนาดนี้นะมันเป็นตัวขนาดธรรมดาของป่าแถบนี้เท่านั้นแหละคุณไอ้ใหญ่กว่านี้ก็ยังมีไอ้ตัวชนิดนี้นะถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนเดอะบิ๊กไฟฟ์ของป่าที่เราจะบุกไปอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ไว้ใจไม่ได้แล้วไอ้ตัวชนิดนี้ถ้าจะพูดไปแล้วจัดว่าอันตรายมาอันดับหนึ่งเพราะเรามักจะเผชิญหน้ากับมันโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าเสมอ
ไอ้อย่างอื่นน่ะมันยังมีวี่แววร่องรอยเตือนให้รู้บ้างอย่างน้อยก็รอยเท้าแต่ไอ้นี่น่ะไม่มีจะไปจะมาก็เงียบปราศจากเสียง

The Big Five ของคุณนั้นมีอะไรบ้างฉันเคยได้ยินแต่ The Big Four ของแอฟริกาก็มีช้างแรดควายป่าแล้วก็สิงโตถ้าไอ้ The Big Five ของกลุ่มสารวันนี่ก็มีช้างแรดคล้ายๆในแอฟริกาเหมือนกันแต่แตกต่างกันไปในอีก3ประเภทหลังควายป่าของแถบนี้นะเราเรียกว่ามหิงสาถึงแม้จะเล็กกว่าเคปบัฟฟาโลของแอฟริกาแต่ก็เปรียวกว่าแล้วก็ดุร้ายบ้าเลือดยิ่งกว่าสิงโตในถิ่นนี้นะไม่มีแต่เรามีกระทิงน้ำหนักตัวเป็นตันเวลามันช้าแต่ละครั้งต้นไม้ขนาดขาอ่อนขาดกระจุยระกฟ้าผ่าแค่ลิ้นของมันเท่านั้นแหละถ้าเลียถูกผิวหนังนะคุณก็ถลอกปอกเปิกเลือดสาดแล้วก็เจ้าคิงคอบราอย่างที่คุณเห็นเมื่อตะกี้นี้เพราะมันมีขนาดใหญ่แทบจะไม่จำกัดเคลื่อนไหวจู่โจมรวดเร็วมากสันดานดุร้ายไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นปริมาณน้ำพิษก็มากตามขนาดของตัวมันมันกัดเข้าเมื่อไหร่ก็เรียกว่าแทบจะไม่มีโอกาสช่วยเหลืออะไรได้เลยแต่ขอให้คุณสบายใจเถอะเพราะผมบอกแล้วไงว่าถ้าเกี่ยวกับงูพิษหรือแมลงทุกชนิดแล้วก็ทางฝ่ายผมน่ะมียาดีเหนือกว่าเซรั่มของพวกคุณมากนักเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเสียเวลาเดินทางเท่านั้นไอ้เรื่องที่จะเสียชีวิตเพราะสัตว์เลื้อยคลานประเภทนี้เนี่ยรับรองครับว่าเอาอยู่ต่อให้คุณอ้างว่ามียาดีสักขนาดไหนนะระพินฉันก็ภาวนาว่าขออย่าให้มันเล่นงานพวกเราคนไหนเข้าเลยดีกว่าและเวลาพลาดกรอนะคุณไม่จัดอยู่ในอันดับผู้ยิ่งใหญ่ของป่าด้วยหรอกเหรอระพินสั่นหัวหมอเบนครับไอ้เสือทุกชนิดน่ะนับตั้งแต่ลายพลาดกรอนลงมาแม้จะเป็นอันตรายก็จริงแต่ยังไม่เข้าอันดับผู้ยิ่งใหญ่แห่งดงดิบแถบนี้หรอกเพราะเป็นสัตว์หนังบางและตามปกติก็จะไม่ยุ่งกับคนเลยยกเว้นกรณีพิเศษออกไปไอการจัดอันดับนั่นเราจัดตามสถิติอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ถ้าหากเข้าไปอยู่ในรัศมีใกล้เคียงรวมทั้งความทรหดอดทนกำจัดลงได้ยากครับนี่ฉันแปลกใจที่เมื่อกี้นี้ทำไมมันถึงไม่ฉกฉันทั้งที่ระยะก็มันที่มันโผล่หัวขึ้นมาเนี่ยใกล้ชนิดเดียวแค่นี้ถ้าเทียบขนาดลำตัวของมันหมอเบนครับไอ้เจ้าสัตว์ชนิดนี้นะเอาแน่อะไรกับมันไม่ได้หรอกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณไม่เคลื่อนไหวส่งเสียงกระตุกกระตากอะไรขึ้นและยังไม่เคยถูกทำร้ายมาก่อนกับไม่ใช่เป็นระยะเวลาที่มันวางไข่ไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะจู่โจมเข้าใส่ก่อนก็มีอยู่น้อยครับเบลฮอไหลขนลุกขนชันรูดซิปกางเกงโดยเร็วภายหลังจากดึงแพนตี้แบบบิกินี่ให้แนบกระชับกับตะโพกแล้วทำไมตะกี้คุณไม่ยิงในขณะที่มันชูหัวอยู่ผมก็ต้องดูท่าทีมันก่อนไงว่ามันจะทำอันตรายคุณหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นภัยอะไรกับคุณก็ปล่อยมันไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีเวรมีภัยต่อกันผมน่ะไม่เคยฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็นไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์ร้ายสักขนาดไหนและถ้ายิงออกไปก็จะเกิดเรื่องอึกระเริกเสียเปล่าๆพวกเราในแคมป์ก็คงจะตกใจกันมากหากได้ยินเสียงปืนนี่ระพินคุณเป็นสุภาพบุรุษเสมอนะโดยเฉพาะกษัตริย์ป่าอ้าวก็ผมทำมาหากินอยู่ในป่านี่คุณว่าแต่ว่าตอนนี้คุณช่วยทำหน้าที่สุภาพบุรุษให้ฉันอีกสักนิดได้ไหมได้ผมรับใช้อะไรครับหมอเบลไม่ใช่รับใช้หรอกคุณช่วยฉันแค่นิดเดียวแหละฉันหยิบราเซียมาผิดน่ะมันเป็นของคริสไม่ใช่ของฉันแล้วขนาดเราก็ผิดกันเขาน่ะ36ฉัน38มันคับไปแล้วฉันก็ขี้เกียจเอากลับไปเปลี่ยนราเซียตัวนี้น่ะขอเกี่ยวมันอยู่ด้านหลังด้วยสิแล้วฉันก็เอื้อมไม่ถึงมันตึงเหลือเกินแล้วไงอ่ะเจ๋ผมเดินไปขอตัวใหม่จากคริสเซอร์คุณเก็บไว้ตรงไหนล่ะผมจะได้ไปบอกก็ถูกไม่อ่ะฉันจะใส่ตัวนี้แหละมันจะช่วยให้รัดแน่นกระชับขึ้นอีกเวลาขึ้นเขาลงห้วยเอาเป็นว่าคุณช่วยมากลัดขอด้านหลังให้ฉันทีแล้วกัน
ระพินนิ่งอึ้งเสียงหล่อนเร่งร้าวมาด้วยกระแสวอนว่าโอ้พลีสมิสเตอร์ฮันเตอร์

ุภาพบุรุษไพรจำต้องหันกลับมาอีกครั้งเบลขณะนี้ยืนหันหลังให้เขาสวมกางเกงเดินป่าแล้วแต่แผ่นหลังสีชมพูออกแดงตั้งแต่เอวขึ้นไปจนลำคอเปลือยควายมือข้างหนึ่งมาตะปบสายของบราเซียด้านหลังไว้แม่ผมแดงค่อนข้างจะเจ้าเนื้อแม้จะไม่ถึงกระท้วมก็ตามบึบบับไปทั้งตัวแต่ไม่เพลิดเขาไม่ต้องการจะสังเกตอะไรมากนักก้าวพรวดเดียวก็ประชิดตัวจับสายเส้นจิ๋วของบราเซียดึงเข้าหากันเสียงหล่อนบอกมาเบาๆว่าเกี่ยวขอช่วงแรกนะคุณช่วงที่ห่างที่สุดอะขยายขอขนาดขออันขยายกว้างที่สุดรพินยังต้องออกแรงดึงสายอิลาสติกให้ยืดเข้ามาเต็มที่จนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสองเต้าด้านหน้าน่าจะถูกรัดเค้นจนทะลักหรือมิฉะนั้นก็ระเบิดไปทีเดียวเบลผมกลัวว่าคุณจะหายใจไม่ออกนะไม่เป็นไรหรอกเร็วๆก็สิไม่ขาดแน่นะคุณไม่ขาดหรอกเอาดีเหมือนกันถ้าเผื่อคุณจำเป็นจะต้องวิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะช่วยคุณคล่องตัวขึ้นอีกมากเขาเกี่ยวขอให้หล่อนจนสำเร็จอย่างไม่สู้จะสะดวกนักเบลบอก thank youแล้วก้มลงฉวยเสื้อเดินป่าชนิดเบาบางแบบใช้ในเวลากลางวันขึ้นมาสวมอย่างรวดเร็วยัดชายเชือกเข้าไปในขอบกางเกงรัดเข็มขัดหันกลับมาเผชิญหน้าเขาถามต่อมาในขณะที่แต่งตัวโดยเร็วว่าเมื่อกี้คุณว่ายังไงนะถ้าฉันจำเป็นจะต้องวิ่งเหรอคุณบนเส้นทางสายนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องวิ่งทั้งนั้นแหละคุณแม้กระทั่งตัวผมเองแล้วก็ต้องวิ่งให้เร็วด้วยนะตัวอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วคงไม่ต้องบอกอะไรมากหรอกหล่อนหัวเราะไม่แจ่มใสนักเหน็บซองปืนสั้นกับเอวแต่ฉันเชื่อว่าคุณคุ้มครองพวกเราได้ทุกคนนะนี่คุณก็อย่าเพิ่งเชื่อมั่นอะไรเกินไปก่อนอื่นทุกคนจะต้องช่วยตัวเองก่อนไอ้จะมัวรอแต่ผมนะบางทีอาจจะไม่ทันการนะคุณหูไวในการฟังเสียงตาไวในการเห็นสิ่งที่ผิดปกติมือไวในการยิงถ้าจำเป็นและเท้าก็ต้องไวในการที่จะวิ่งหนีหรือหลีกหลบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอย่าเพิ่งคิดห่วงใครทั้งสิ้นช่วยตัวเองให้รอดซะก่อนแล้วค่อยคิดช่วยคนอื่นถัดไปนี่คือสิ่งที่คุณควรจำไว้แล้วถือเป็นหลักปฏิบัติครับขอบคุณอีกครั้งนะระพินที่ให้ข้อแนะนำอย่างมิตรแต่ฉันรู้สึกตัวว่าจะอุ้ยอ้ายเชื่องช้ากว่าทุกคนในคณะคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมเบนถามวางมือทั้งสองลงบนไหล่ของเขาแววตาประกาศความพอใจสังเกตได้ชัดบุคลิกของหล่อนเป็นอย่างสาวอเมริกันแท้จริงคือเปิดเผยเป็นมิตรกับคนง่ายและไม่ถนิมสร้อยหวงตัวอะไรนะลักษณะภายนอกทั่วๆไปของคุณก็อาจทำให้หน้าพิจารณาไปในทำนองนั้นนะแต่เท่าที่ร่วมทางกันมา3วันเข้านี่แล้วผมรู้สึกว่าคุณจะปราดเปรียวคล่องตัวกว่าคริสติน่าซะอีกและอาจจะเป็นนักผจญภัยที่มือเหนือกว่าทุกคนในคณะของคุณก็ได้สังเกตจากการเอาตัวรอดได้อย่างไม่ต้องให้เป็นภาระกับใครมีความเข้าใจต่อการตักเตือนของผมพร้อมทั้งปฏิบัติตามไม่ก่อให้เกิดปัญหาหนักใจอะไรแม่ผมแดงยิ้มละไมแต่สายหน้าปฏิเสธไม่จริงอะคุณแกล้งพูดให้ฉันดีใจซะมากกว่าคนอื่นนะไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะเขาเป็นผู้ชายอกสามศอกเอาเพียงแค่ระหว่างฉันกับคริสก็แล้วกันตัวคุณเองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าคริสน่ะปราดเปรียวกว่าฉันมากนักประวัติในการใช้ชีวิตเสี่ยงภัยทุกชนิดเขาก็เหนือกว่าฉันเพราะเขาฝึกฝนอบรมมาทางด้านนี้โดยเฉพาะไม่เชื่อคุณคอยดูไปก็แล้วกันไอ้การหน้ามืดเป็นลมในระหว่างที่ไต่หน้าผาสูงเมื่อบ่ายวันนี้น่ะคุณยังถือเอาเป็นข้อลงความเห็นไม่ได้หรอกนั่นน่ะมันเป็นอุปัตถวเหตุที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้เกิดขึ้นจากความอ่อนแอหรือไร้สมรรถภาพหรอกส่วนในเรื่องที่ว่าเขาเคยทำให้เกิดความหนักใจกับคุณเพราะไม่เชื่อฟังคำสั่งมันก็มาจากนิสัยถือดีและก็ประมาทของเขาซึ่งฉันเชื่อว่าต่อไปนี้เขาคงได้บทเรียนแล้วล่ะทางหล่อนก็หัวเราะชะโงกหน้าเข้ามาจูบแก้มเขาอย่างรวดเร็วเบาๆ
และฉันก็รู้ด้วยนะว่าใจจริงของคุณน่ะเป็นห่วงเขามากกว่าฉันซะอีกผู้หญิงฝรั่งที่แสดงความสนิทสนมโดยการจูบในฉันมิตรเช่นนี้ระพินเคยชินซะแล้วเขาไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นไม่สะดุ้งสะเทือนหรือถือสาและไม่คิดไกลรวมทั้งไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆด้วยตอบเรียบๆว่าผมก็เป็นห่วงพวกคุณเท่าๆกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณคริสคีธหรือด็อกเตอร์สแตนลีย์หรือกระทั่งเชิดบุตรอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเถอะคุณพวกนั้นน่ะคงกำลังรอเราอยู่แล้วกล่าวจบเขาก็หันไปคว้าไรเฟิลที่วางพิงก้อนหินอยู่แต่เบลยังเหนียวไหลไว้เช่นนั้นหล่อนแข็งแรงพอใช้ Kiss me ระพินหล่อนพูดง่ายๆยิ้มระพินเลิกคิ้ว For what เพื่อเป็นการยืนยันไงว่าคุณไว้วางใจพวกเราและจะเป็นมิตรกันอย่างสนิทใจถ้ากัดขืนหรือปฏิเสธคงเสียเวลาแน่เพราะเบลแสดงอาการชัดเจนว่ายังไม่อยากจะผละออกมาจากมุมลับตาของพวกพ้องทั้งหลายตรงนั้นจึงตัดสินใจโอบหลอนไว้ในวงแขนอย่างหลวมๆแล้วยื่นริมฝีปากไปจุ๊บเบาๆที่หน้าผากของหลอนแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะมีเสียงใครคนหนึ่งกระแอมลั่นราวกับช้างเข้าไปติดอยู่ในลำคอหันขวับมาก็เห็นตาเท่าบุญคำยืนทำหน้าตายอยู่ใกล้ๆลักษณะเพิ่งโผล่ออกมาจากปลวกลูกหนึ่งด้านหลังของคนทั้งสองนายแกรายงานขึ้นดังๆนายห้างใหญ่ใช่บุญคำมาตามนายกับแหม่มผมแดงเนี่ยพวกเราพร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้แล้วละนายว่าแล้วแกก็ทำเป็นยืนพิงปลวกควายขากอดอกทำหน้าเชิดมองขึ้นไปยังยอดไม้สูงเป็นที่ยียวนกวนบาทายิ่งนัก

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/readfortheblind

0: นีน่า479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
1: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

อมพรานไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นเดินผละจากเบลผ่านหน้าแกไปแต่ตอนจังหวะที่เฉียดผ่านนั่นเองก็สับมังเอกลงไปบนกระบาลอันขอดไปด้วยเส้นผมสั้นๆของแกดังโป๊กตาเท่าเจ้าเล่ห์ซึ่งบัดนี้กลายเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อนายหญิงดารินไปซะแล้วร้องโอ้ยแยกเขี้ยวหลับตาปีเบลเห็นอาการนั้นก็หัวเราะคิกๆๆออกมาเบาๆหล่อนเดินเข้าไปหาแกบ้างเอามือจูบที่ปลายนิ้วของตัวเองแล้วเอื้อมมือส่งนิ้วนั้นลงไปขยี้บนศีรษะของแกตรงตำแหน่งที่ถูกโขกหัวเหมือนจะให้รางวัลปลอบโยนแล้วหิ้วเป้หลังส่วนตัวของหล่อนพาดไว้บนบ่าของแกเป็นยังไงนายของบุญคำน่ะดูอย่างนี้เสมอเหรอหล่อนถามเสียงใสเอาใจบุญคำโคลงหัวช้าๆบ่นอะไรพึมในลำคอแต่รู้สึกกระชุ่มกระชวยหายเจ็บลงไปบ้างเพราะแหม่มคนสวยปลอบโยนด้วยท่าทีอันน่ารักก่อนนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกแหม่มแกว่าหันมองตามหลังเจ้านายที่เดินผ่านไปแล้วพลางคอนประหลับประเหลือกแต่ตั้งแต่ออกป่ามาด้วยกันในคราวนี้แกเข็นกับบ้านบุญคำอยู่เรื่อยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฝืดฝัดฝืดฝัดกลายเป็นคนนิสัยอันตรพานไปได้หัวบุญคำน่ะน่วมไปหมดแล้วล่ะแมมริมฝีปากหนาย้อยยวนของเบลยิ้มพรายมองดูตาเท่าอย่างมีเลศนัยที่เหนือกว่าแล้วคล้องแขนกอดคอไว้ดื้อพาเดินไปด้วยกันอาศัยที่หล่อนตัวสูงกว่ามากก็เลยดูเหมือนเดินกอดคอเด็กหน้าแก่อ้าวก็บุญคำอยากโผล่พรวดพราดออกมาทำให้เขาตกใจนี่นะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าโผล่เข้ามาผิดเวลารู้เปล่าโธ่ก็นายห้างบ๊อบใช้ให้มาตามนะบุญคำอย่าไปรู้เลยเออนี่บุญคำชอบกินเหล้าไม่ใช่เหรอคราวนี้แกยิ้มเห็นเหงื่อแฮ่ทำไมเหรอแหม่มประเดี๋ยวฉันจะเอาบรั่นดีให้บุญคำทั้งขวดเลยอ่ะนะอย่ามายั่วพยาธิบุญคำหน่อยเลยนะแมมถ้าแมมให้ไอ้น้ำพันอย่างว่าที่พวกแมมมีกันมากๆนั่นก็บุญคำสักกระติกเดียวเท่านั้นแหละโอ้บุญคำจะนวดให้แมมตลอดทั้งตัวเลยปวดเมื่อยตรงไหนบอกได้บุญคำเป็นหมอนวดนะไม่เลวนี่แต่ฉันยังไม่เมื่อยหรอกเอาไว้เมื่อยเมื่อไหร่ก็จะได้พึ่งพาบุญคำทีหลังว่าแต่ให้บรันดีแล้วขอถามอะไรหน่อยได้ไหมตาเท่าแลบลิ้นเลียริมฝีปากขณะที่เดินคลอไปกับแหม่มสาวผู้ยังกอดคอแกอยู่แหม่มจะถามอะไรเออเจ้านายของบุญคำเนี่ยเขามีแฟนแล้วใช่ไหมพูดไม่พูดเปล่าเบลดึงขวดพลาสติกลักษณะกลมแบนคล้ายกระติกซึ่งบรรจุน้ำสีเหลืองเข้มอยู่เต็มออกมาจากส่วนหนึ่งของเป้หลังที่หล่อนเอาวางพาดไว้บนหลังบุญคำนั่นเองเขย่าขวดชูให้ดูบุญคำตาลุกเอื้อมมือจะฉวยมาแต่แม่ผมแดงชูหนีขึ้นสูงห่างตัวออกไปส่วนสูงและแขนของหล่อนเหนือกว่าบุญคำมากก็เลยแย่งไม่ถึง

0: มีหนำซ้ำยังถูกกอดคอกดไว้ซะอีกตัวแหม่มก็เบาซะเมื่อไหร่บอกมาก่อนสิแล้วจะให้ตาเท่ากับพริบตาปริบปริบหวนนึกถึงคำสั่งเจ้านายในข้อที่ว่าถ้าหากคนใดคนหนึ่งในคณะนายจ้างจะเรียบเคียงซักถามแกเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเมื่อไหร่ก็ให้เย็บปากซะให้สนิทไม่พูดแต่มาคิดอีกทีตามปัญญาของแกถ้าหลวงได้ถามเกี่ยวกับเรื่องแฟนถึงนายจะไม่อยากให้บอกกับใครในบรรดาพวกนี้แกก็มีความจำเป็นซะแล้วไอ้จะหาว่าผิดคำสั่งก็ยอมแล้วเพราะผลประโยชน์ส่วนใหญ่มันเป็นของนายหญิงดารินที่บุญคำแสนจะเคารพยิ่งกว่าแม่บังเกิดกล้าวแกก็เลยตัดสินใจโพล่งออกมาว่าม
1: ีแล้วแม่มแต่นายของบุญคำบอกแม่มว่ายังไม่มีแล้วก็แปลว่าแกโกหกแม่ม
0: เปล่าเขาก็ไม่ได้โกหกอะไรฉันหรอกในเรื่องนี้น่ะเพียงแต่ฉันอยากจะถามบุญคำอีกสักครั้งเพราะบุญคำเป็นคนสนิทอยู่กับเขามานานเป็นไงผู้หญิงคนนั้นสวยมากไหมบุญคำ
1: โอ้สวยมากสิแม่มทั้งสวยทั้งเก่งใจดีด้วยนายน่ะรักผู้หญิงคนนั้นมากและผู้หญิงคนนั้นก็รักนายมากด้วยดูเหมือนว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วก็พอดีแกต้องรับหน้าที่มานำทางให้พวกแหม่มซะก่อนนี่แหละ
0: เออแล้วเป็นผู้หญิงไทยหรือเป็นคนชาติไหนล่ะ
1: ไทยแท้เลยเป็นเชื้อเจ้าอยู่ด้วยล่ะ
0: ตาเท่าเจ้าเล่เอาความลับที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยของเจ้านายมาแฉจนหมดสิ้นไอ้เรื่องอยากได้เล่าน่ะมันยังเป็นรองลงไปกว่าเจตนาจะใส่ไฟเพื่อกีดกันพิทักษ์ประโยชน์ของนายหญิงที่แกบูชาเบลอมยิ้มพยักหน้าช้าๆล้วงความลับต่อไปว่าเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครล่ะอยู่ที่ไหนบุญคำ
1: ก็อยู่เมืองบางกอกนั่นแหละชื่ออะไรบุญคำก็จำไม่ได้อะรู้แต่เพียงว่าเป็นหมอผ่าตัดเก่งมากด้วย
0: เป็นสัญญาแพทย์เหรอ
1: แม่ว่าไรนะบุญคำฟังไม่รู้เรื่องอะสัญญาแพทย์อะไร
0: ก็หมอในทางผ่าตัดไง
1: ใช่แล้วหมอผ่าตัดเก่งเป็นพิเศษแล้วก็ชอบขุดหาสำรวจดูกระดูกคนด้วยพอเห็นกระดูกน่ะแกก็บอกได้ว่าตายเมื่อไหร่ผู้หญิงหรือผู้ชายตัวขนาดไหนควรจะเป็นชาติอะไรบอกไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือชื่อคนตายไอซี่มิน่าล่ะมีแฟนเป็นหมอนี่เอง
0: เบลคลางออกมาผู้หญิงคนนั้นเป็นมือสัญญาแพทย์กับนักมนุษยวิทยาและมีอะไรอีกบ้างรายละเอียดที่บุญคำรู้นะ
1: โอ้เดินป่าเก่งยิงปืนแม่นใจเด็ดกล้าพวกบุญคำน่ารักแกทุกคนแหละ
0: ผู้หญิงคนนั้นเคยเดินป่ากับเจ้านายของบุญคำมาแล้วใช่ไหม
1: ก็เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาเมื่อคราวบุกเทือกพระศิวะเมื่อปีกลายนั่นแหละ
0: เออแล้วนายของบุญคำน่ะเคยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอื่นอีกบ้างไหม
1: ไม่เคยเลยนายของบุญคำน่ะรักเดียวใจเดียวแล้วก็รักนายหญิงคนนั้นคนเดียวเท่านั้นแหละ
0: แน่เหรอบุญคำ
1: แน่สิแม่บุญคำรับรองได
0: ้เบนส่งขวดพลาสติกบรรจุบรันดียัดให้ในมือของบุญคำหรีตาให้นิดหนึ่งพร้อมกับก้มลงกระซิบข้างหูแกว่าดีละฉันกับแม่คริสจะเอานายของบุญคำให้ได้อ่ะนี่รางวัลว่าแล้วหล่อนก็เร่งฝีเท้าเดินตรงไปในบริเวณแคมป์ปล่อยให้ตาเท่าชะงักกึกอ้าปากหวอมองตามหลังไปด้วยตาเบิกโตคนพร้อมจะเคลื่อนที่ได้เมื่อระพินกลับเข้ามาถึง ขณะนั้นแดดอ่อนยามเช้าสาดอารามเรืองไปทั่วแนวไพรจอมพรานเห็นฝ่ายนายจ้างของเขากำลังผลัดกันผูกสายรัดเครื่องหลังและคิดก็เก็บเครื่องรับส่งวิทยุเรียบร้อยแล้วเบลเดินตรงเข้าไปสมทบกับพรรคพวกที่รอกันอยู่ก่อนส่วนตัวเขาเองตรงมายังสัมภาระส่วนตัวที่ยังทิ้งเรี่ยราดอยู่เนื่องจากต้องพละไปขณะที่แมมผมแดงชวนให้เดินไปเป็นเพื่อนเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวจัดการเก็บรวบรวมโดยเร็วหลังจากนั้นชั่วไม่กี่อึดใจก็โบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาบเริ่มเคลื่อนที่ก่อนตัวเองเดินตรงเข้ามายังกลุ่มนั้นชวนขึ้นง่ายๆอย่างไม่มีพิธีตรีตรองอะไรว่าอ่ะไปครับว่าแล้วก็ออกเดินด้วยฝีเท้าปกติรวมกลุ่มไปกับชุดนั้นทั้งหมดโดยปล่อยให้ขบวนลูกหาบและพวกพรานพื้นเมืองล่วงหน้ากันไปก่อนแนวทางคืบหน้าเบี่ยงจากตำแหน่งแอ่งน้ำที่ใช้อาศัยอาบกินเล็กน้อยโดยไม่ผ่านไปทางนั้นอีกแต่ยังเป็นบริเวณของป่าหินระคนไปกระจอมปลวกที่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดซึ่งมีอาณาเขตกว้างไกลเบนเดินคู่ไหลกระทบกันไปกับคริสดูเหมือนจะซุบซิบคุยอะไรกันตามลำพังสแตนลีย์คีธและเชิดวุฒิเดินจับกลุ่มอยู่กับเขาระพินแถวนี้จงอางชุมเหรอนายทหารหนุ่มเป็นคนถามขึ้นเบาๆมองหน้าเขาไม่มีปัญหาอะไรเบนคงจะกลับเข้ามาเล่าให้พวกทุกคนทราบว่าหล่อนเผชิญหน้าอะไรเข้าในระหว่างที่ปลีกตัวไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ค่อนข้างแย่ล่ะคุณวุฒิแต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรนักสำหรับพวกเราผมไม่เชื่อมาก่อนเลยนะว่าป่าแถบนี้มันจะเต็มไปด้วยสัตว์อันตรายสารพัดประมาณการไว้ผิดหมดกลับไปนี่คิดว่าจะถูกดักซุ่มโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามอันเป็นมนุษย์ด้วยกันใช่มากกว่าเสียงคิดอุ้ยอี้ในลำคอตามองกราดไปยังภูเขาปลวกเล็กๆรอบด้านอย่างชักจะระแวงก็นั่นนะไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยย้ำตักเตือนพวกคุณไว้ล่วงหน้าหรอกเลยครับยังก่อนรอบคิดนี่มันเพิ่งระยะทางแค่ 3-4 วันเริ่มต้นเท่านั้นเหตุการณ์มันแค่นี้เพียงแค่1ใน100ของอันตรายที่พวกเราทั้งหมดจะต้องพบถ้าไม่ด่วนตายไปซะก่อนนะแล้วเขาก็หันไปทางหัวหน้าคณะซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนในทุกด้านด็อกเตอร์ครับทางฝ่ายผมต้องการโปรตีนจากเนื้อสดบ้างเพราะเสบียงที่เตรียมมานะรู้สึกว่าจะหมดแล้วเหลือแต่อาหารหลักคือข้าวครับเวอร์ทางฝ่ายผมจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยสแตนลีย์เลิกคิ้วมองดูเขาอย่างฉงนแต่ยิ้มยิ้มระพินยังไม่ทันตอบแต่เชิดวุฒิบอกหน้าตาเฉยทะลุกลางปล้องขึ้นมาว่าก็วิทยุขอความช่วยเหลือจากบก.ให้คอปเตอร์ส่งไก่งวงหรือเนื้อประเภทโกเบมาหย่อนที่จุดนัดพบที่ใดที่หนึ่งข้างหน้าไปยังไงคิดเอามืออันใหญ่โตหนักหน่วงตบป้าอย่างสับพยอกลงไปกลางหลังของนายทหารหนุ่มไทยพร้อมกับหัวเราะลั่นเชิดพุทธหลังแอแทบจะขมำหน้าแต่ก็ไม่ยอมเสียเหลี่ยมคนไทยเหมือนกันยัดลูกหลังสวบเข้าไปให้ที่ท้องน้อยของ GI หัวเกรียนเล่นน้ำนายนั่นร้องอุ๊บหน้าเบี้ยวสองมือกุมกระเพาะปัสสาวะไว้แดมิดวุฒโอ้ยตีนายยังกระตีนจริงโจ้งั้นแหละใส่ไอ้แทบไหลเสียงพันเอกอเมริกันสะบดพลูเชิดวุฒหัวร้อ ก็มือนายน่ะมันเหมือนมือคนหรือเมื่อไหร่แล้วพอกับส้นตีนช้างหลังไอ้ก็แทบเดาะไอ้เปรตประโยคหลังเขาด่าเป็นภาษาไทย

คิดเอามืออันใหญ่โตหนักหน่วงตบป้าอย่างสับพยอกลงไปกลางหลังของนายทหารหนุ่มไทยพร้อมกับหัวเราะลั่นเชิดวุฒิหลังแอแทบจะขมำหน้าแต่ก็ไม่ยอมเสียเหลี่ยมคนไทยเหมือนกันยัดลูกหลังสวบเข้าไปให้ที่ท้องน้อยของจีไอหัวเกรียนเล่นนายนั่นร้องอุ๊บหน้าเบี้ยวสองมือกุมกระเพาะปัสสาวะไว้แดมวุฒิโอ้ยตีนายยังกระตีจริงโจ้งั่นแหละใส่ไอ้แทบไหลเสียงพันเอกอเมริกันสะบดพลูเชิดวุฒิหัวร้อก็มือนายน่ะมันเหมือนมือคนหรือเมื่อไหร่แล้วพอๆกับส้นตีนช้างหลังไอ้ก็แทบเดาะไอ้เปรตประโยคหลังเขาด่าเป็นภาษาไทยสแตนลีย์ทำหน้ายุ่งนิดหนึ่งมองอาการล้อเลียนกันแบบกึ่งเล่นกึ่งจริงของทั้งสองด้วยความไม่สู้จะพอใจนักแล้วโบกมือปัดผ่านหน้าตัวเองเป็นสัญญาณให้ยุติพลางก็ถามระพินเป็นงานเป็นการว่าระพินคุณต้องการยิงสัตว์เป็นอาหารหรือมั้งครับระหว่างเส้นทางเดินซึ่งจะไม่เสียเวลาอะไรทั้งสิ้นคนของผมจะหาสัตว์มาเพียงแค่ประทังชีพไปวันๆหนึ่งเท่านั้นก็เรียนให้ทราบซะก่อนนะครับว่าเผื่อได้ยินเสียงปืนจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วก็ขอให้สังเกตเสียงยิงด้วยครับการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารน่ะฝ่ายเราจะยิงอย่างมากไม่เกิน2นัดครับแต่ถ้ามันดังทีมากกว่านั้นก็แปลว่ามันมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกินกว่าการล่าเพื่อหวังเป็นอาหารซึ่งถือว่าผิดปกติไปตกลงระพินเป็นการดีมากที่บอกซะก่อนแล้วก็นัดแนะสัญญาณให้ทราบล่วงหน้าระพินเอามือแตะปีกหมวกส่งให้แก่ทุกคนขอบคุณครับเดินกันตามสบายนะครับไม่ต้องเร่งร้อนอะไรนะผมเชื่อว่าวันนี้กำลังของพวกท่านคงจะอยู่ตัวแล้วล่ะแล้วก็จะเดินได้ดีกว่าที่แล้วมาเอาเป็นว่ามีอะไรติดต่อผมได้ทางวิทยุนะครับจบคำเขาก็เร่งฝีเท้าขึ้นทันทีพระจากกลุ่มนั้นล่วงหน้าไปก่อนตามปกติวิสัยในการนำทางแล้วก็เฉียดจะผ่านสองสาวที่เดินคุยกันอยู่เบื้องหน้าของผู้ชายขณะนั้นเองก่อนที่เขาจะผ่านพ้นไปเบลก็คว้าต้นแขนไว้เวทหล่อนทักจอมพรานชะงักเหลียวมองหน้าทำไมครับยี่ห้ออะไรนะแล้วก็ใช้น้ำมันอะไรมันถึงได้แล่นเร็วนะสปีดได้ดีเหลือเกินหืมระพินงงครางออกมาเลิกคิ้วอย่างไม่รู้เรื่องอิซาเบลหันไปดูหน้าคริสแล้วก็หัวเราะออกมาก็ตั้งแต่วันแรกมาแล้วคุณทำให้พวกเราทั้งหมดมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นรถบรรทุกที่แล่นอืดๆเข้าขบวนกันมาส่วนคุณน่ะเป็นรถสปอร์ตกำลังสูงเมื่อจะแล่นคลอข้างรถบรรทุกเมื่อไหร่ก็ชะลอความเร็วลงนึกจะตัดหน้าเมื่อไหร่ก็สปีดอัพเร่งคันน้ำมันนิดเดียวเท่านั้นผ่านหวือไปเลยหรือบางทีก็อาจจะไปเลี้ยวอ้อมในหนทางข้างหน้าย้อนไล่หลังและกวดตามเรามาอีกก็ได้ดูช่างง่ายดายดีเหลือเกินถึงได้ถามว่ายี่ห้ออะไรไงพรานใหญ่ยิ้มให้นิดหนึ่งและผ่านไปยังใบหน้างามเคร่งขรึมของคริสซึ่งสงบเฉยอารมณ์ขันและความร่าเริงขี้เล่นของคุณเป็นสิ่งที่น่ารักมากนะเบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความยากลำบากและยังไม่รู้ว่าภัยอันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่คนที่ซีเรียสมากๆจะทำให้ตัวเองเหนื่อยกว่าและคล้ายๆจะแบกภาระไว้มากกว่านะแม่ผมทองมีไรยิ้มนิดๆที่มุมปากปลายตาสีฟ้าโฉบผ่านใบหน้าเข้มข้นของพรานนำทางพูดแผ่วเบาเรียบๆว่าคุณเน็บเก่งนะแต่ฉันคิดว่าคนที่ซีเรียสที่สุดในคณะของเรานี่น่าจะเป็นตัวคุณเองซะมากกว่ามั้งก็อาจจะเป็นได้ครับผมถึงได้เหนื่อยกว่าทุกคนแล้วก็แบกภาระไว้มากกว่าทุกคนด้วยจบคำพูดเขาจะผ่านไปอีกแต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะเบลคงเหนียวแขนเหมือนฉุดไว้เช่นนั้นนี่เดี๋ยวถามหน่อยที่คุณทำยังไงพวกเราถึงจะเดินตามคุณได้ทันก็พ
พยายามทำตัวให้เป็นรถสปอร์ตอย่างคุณว่านั่นซะบ้างสิอย่ามัวแต่คิดว่าตัวเองเป็นรถบรรทุกอยู่และพรานใหญ่ก็ปลดมืออิซาเบลที่จับแขนเขารั้งไว้ออกอย่างสุภาพก้าวยาวๆทีๆชั่วอึดใจเดียวก็ทิ้งทั้งสองสาวให้อยู่เบื้องหลัง

0: ผ่านขบวนลูกหาบไปเป็นลำดับเพื่อจะเดินนำอยู่ด้านหน้าระหว่างที่เฉียดผ่านขบวนก็ตะโกนสั่งความอะไรสองสามคำสองสาวสบตากันใครจะประกบตัวนายนั่นไว้ระหว่างเธอกับฉันสำหรับวันนี้เบลกระซิบถามรู้สึกว่าเขาจะชอบเธอมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นเธอคริสบอกแต่แม่ผมแดงสั่นหน้าช้าๆนี่อย่าแกล้งพูดไปหน่อยเลยหน้าคริสตัวเธอเองก็รู้ดีอยู่แล้วคนคนนั้นน่ะเขาไม่ชอบผู้หญิงสไตล์ฉันหรอกและที่สำคัญที่สุดระหว่างการเดินน่ะฉันตามเขาไม่ทันแน่แต่เธอมีทางเอาเป็นว่าวันนี้ขอโยนหน้าที่ให้เธอก่อนแล้วกันคริสติน่าพยักหน้าอย่างง่ายๆไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นเร่งฝีเท้าตัดหน้าเพื่อนสาวไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าที่ปราดเปรียวว่องไวกว่าเป็นการเดินล้ำหน้าทำเวลาไปก่อนที่พรรคพวกฝ่ายชายจะไล่หลังเข้ามาสมทบเบลสบตากับด็อกเตอร์สแตนลีย์แล้วพยักหน้าลงนิดนึงเป็นสัญญาณให้ทราบอีกฝ่ายพยักหน้าตอบรู้กันในทีส่วนเชิดวุฒไม่ระแคะระคายอะไรมาก่อนจึงร้องตะโกนเรียกไล่หลังไปว่าเฮ้คริสจะรีบไปไหนนะคุณทำไมไม่เดินรวมกลุ่มไปพร้อมๆกันกับพวกเราแม่ผมทองไม่ได้หันกลับมาสนใจกับใครด้านหลังอีกเร่งฝีเท้าเต็มที่กำลังของหล่อนอยู่ตัวแล้วสำหรับวันนี้และโดยแท้ที่จริงแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในด้านนี้เหนือกว่าทุกคนในคณะเพราะฝึกมาเป็นอย่างดีเบลเห็นเชิดวุฒโวยวายร้องเรียกก็ตบที่อกเขาเบาๆบอกยิ้มยิ้มว่าเฉยหน้าวุฒคริสเขาจะทดสอบกำลังของเขาวันนี้ว่าจะเดินตามพรานใหญ่ทันไหมถ้าคุณคิดว่าจะเดินไหวหรือจะตามอีกคนก็เชิญได้นี่แต่ถ้าไม่อยากเหนื่อยแรงเปล่าเอาเป็นว่าเรามาเดินรวมกลุ่มไปพร้อมๆกับพวกเราดีกว่านายทหารหนุ่มทำหน้างงๆมองตามหลังแม่ผมทองผู้กำลังเดินห่างไกลออกไปอย่างรวดเร็วสังเกตดูวันนี้คริสติน่าคล่องตัวเหลือเกินลักษณะของหล่อนนะครึ่งเดินครึ่งวิ่งลมเช้าพัดเส้นผมปลิวสวยถ้าเขาขืนเร่งฝีเท้าตามไปด้วยก็คงเป็นอย่างที่เบลว่าคือเหนื่อยเปล่าไม่เข้าการก็เลยจับกลุ่มเดินไปพร้อมๆกับสแตนลีย์คีตและเบลคริสเริ่มตัดหน้าผ่านขบวนลูกหาบแถวหน้าสุดไปแล้วพวกนั้นมองดูและยิ้มยิ้มอย่างแปลกใจที่เช้าวันนี้แหม่มผมทองเดินเร็วเป็นพิเศษพอเห็นหลังของจอมมักคุเทศเดินดุมดุมห่างไปเบื้องหน้าแค่ไม่เกิน30เมตรหล่อนก็ยิ่งเร่งอัตราขึ้นอีกเซยซึ่งเดินอยู่หน้าขบวนลูกหาบเคียงข้างกระตาพรานเท่าบุญคำเดี๋ยวมาเห็นเข้าก็เอาข้อศอกกระทุ้งพรานลูกพี่ดูโน่นลุงคำแมมเอวเล็กตะโพกกลมของลุงคำอ่ะเดินปลิวลมเลยวันนี้ท่าทางจะประตามพรานใหญ่ให้ทันนะบุญคำมองอย่างสงสัยขณะนั้นคริสกระชั้นชิดแกกระเซยเข้ามาทุกทีห่างเพียงไม่กี่วาด้านหลังตาพรานเท่าหยุดรอร้องทักแม่มจะรีบไปไหนล่ะไม่ต้องรีบก็ได้ประเดี๋ยวก็หมดแรงซะก่อนหรอกหล่อนยิ้มด้วยโบกมือให้เฉียดผ่านหน้าไปไม่เป็นไรฉันจะลองทำเวลาดูฮะบุญคำร้องตามหลังมาอย่างพาซื่อหวังดีนี่แม่มอย่าไปกลัวตามหลังพรานใหญ่เขาทีเดียวนาตามกันไม่ทันหรอกไม่เคยมีใครเดินตามนายรพินทันถ้าเดินอยู่ในป่าแม้กระทั่งพวกบุญคำเองก็ยังตามไม่ไหวถ้าแกไม่รอก็ลองดูเขาจะแกล้งให้ฉันเดินตามจนล้มลงขาดใจตายก็ให้มันรู้ไปนักเคมีฟิสิกส์สาวเลือดอเมริกันตะโกนข้ามไหลตัวเองมาแล้วเริ่มออกวิ่งเหาะเหาะแต่ไม่ตะโกนเรียกรพินอย่างใดทั้งสิ้นบุญคำทำหน้าเลิกหลักแล้วเกาหัวยิกบ่นพึมว่า
1: ไอ้ฝรั่งตัวเมียนี่มันอวดเก่งอย่างนี้ทุกคนหรือยังไงโว้ยไม่ฟังก็ช่างหัวมันประเดี๋ยวก็นอนลิ้นห้อยเท่านั้นเซยหัวรอกคิกคักแล้วเอียงหน้ามากระซิบลุงคำก็ตามแหม่มไปเร็วๆเหอะหน้าที่ของลุงไม่ใช่เหรอที่จะต้องคอยดูแลแหม่มผมทองนี่โน่นนายกำลังจะลับเข้าป่าใหญ่แล้วประเดี๋ยวแหม่มก็วิ่งตามผิดทางหลงพลัดไปทางอื่นก็ได้ยุ่งเท่านั้นแหละลุงเป็นความจริงตามที่เซยบอกร่างอันเดินดุมดุมของระพินไพรวันกำลังจะพ้นจากบริเวณป่าโปร่งที่อุดมไปด้วยเนินปลวกและก้อนหินเข้าสู่ป่าไผ่อันทึบทมึนเป็นดงอยู่เบื้องหน้าและดูมืดเขียวไปหมดบุญคำโคลงหัวดิกๆรีบสาวเท้าประกบติดเข้าไปโดยเร็วชั่วครู่เดียวก็ทันคริสหล่อนไม่ได้หย่อนฝีเท้าลงเลยคงจำชนิดครึ่งวิ่งครึ่งเดินอยู่เช่นนั้นถ้าแม่มจะตามนายระพินให้ทันจริงๆแล้วก็บุญคำว่าเอาไอ้วิทยุนั่นขึ้นมาเรียกให้แกหยุดรอดีกว่าไม่นั้นไม่มีวันทันหรอกบุญคำแนะให้บุยปากไปยังวิทยุรับส่งจิ๋วประจำตัวที่คริสเน็บไว้กับเข็มขัดหล่อนสั่นหน้าเหงื่อเริ่มพราวไปทั้งใบหน้าและลำคอสองแก้มแดงปังแต่ไม่มีทีท่าว่าจะเหน็ดเหนื่อยเกินไปนักฉันไม่ได้มีธุระจำเป็นอะไรที่จะต้องให้เขาหยุดรอนี่ปล่อยเขาเดินไปตามปกติของเขาอย่างนั้นแหละและฉันก็จะทดลองตามเขาให้ทันบุญคำบอกแม่มแล้วว่าในป่านะไม่มีใครเดินตามนายระพินได้ทันหรอกถ้าจะมีก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นใครผู้หญิงคนที่เป็นแฟนเขาคนนั้นน่ะเหรอคริสถามโดยเร็วแต่เท่าชะงักไปนิดนึงแต่แล้วก็หมดสงสัยเพราะเมื่อไม่กี่นาทีมานี่เองก่อนออกเดินทางแกพูดถึงเรื่องนี้กับแม่มผมแดงไปทั้งสองคนคงจะไปเล่าสู่กันฟังเองซึ่งก็เป็นความต้องการของแกอยู่แล้วไม่ใช่หรอกถึงแฟนของแกก็เดินตามแกไม่ทันถ้าแกไม่หยุดรอให้ลูกใครล่ะที่บุญคำว่าเดินตามพรานใหญ่ได้ทันนะหล่อนถามมาในลักษณะชวนคุยขณะนั้นเดินทางหนทางเดินเริ่มจะไต่ชันขึ้นมาทีละน้อยตามลำดับแง่ทรายแกหลุดปากออกไปแง่ทรายเหรอใครคือแง่ทราย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่ผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประเพณีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวล้านนาที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเพื่อสักการะเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยช่วงเข้าอินทขินตรงกับเดือน8และช่วงออกอินทขินตรงกับเดือน9ตามปฏิทินล้านนาซึ่งมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประเพณีเดือน8ข้าวเดือน9ออกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 6:00 นถึง 24:00 นณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานจะได้ร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมอันงดงามของเมืองเชียงใหม่ในฤดูกาลแห่งศรัทธาซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีล้ำค่าที่ไม่ควรพลาดพร้อมชมขบวนแห่วัฒนธรรมล้านนาการฟ้อนรำพื้นเมืองโดยในวันที่13พฤษภาคม2569จะมีขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปมาประดิษฐานณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ส่งน้ำพระมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านตลาดอาหารพื้นเมืองและสินค้าชุมชนการทำบุญฟังธรรมและพิธีทางศาสนาในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนอกจากนี้ททสำนักงานเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองไหว้สาบูชาอินทขินปี2569ในระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569เวลา 18:00 นถึง 20:00 นรับจำนวนจำกัด40คนต่อวันโดยททได้เตรียมชุดดอกไม้พื้นเมืองน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมมัคคุเทศก์บรรยายตลอดเส้นทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานเชียงใหม่053-248-604-5คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
1: ก็เมื่อกี้เนี่ยสิคะพี่มีคนพยายามส่งแฟกมาหาขวัญหลายครั้งแล้วแต่ว่าขวัญน่ารับไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าขวัญน่ะเป็นคนหลังเขาค่ะ
0: ทำไมเขาถึงพูดจาไม่ค่อยสุภาพอย่างนั้นนะมาว่าคนอื่นเขาว่าเป็นคนหลังเขาได้ยังไงกัน
1: เขาคงคิดว่าบ้านขวัญน่ะอยู่หลังเขามั้งคะแต่ขวัญนั้นนะคะก็บอกเขาไปแล้วนะคะว่าบ้านขวัญน่ะอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่หลังเขาวันนี้เขาพูดซะหน่อย
0: ตกลงนี่แสดงว่าน้องขวัญก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำว่าคนหลังเขาอย่างแท้จริงนะเนี่ยคำว่าคนหลังเขาไม่ได้หมายถึงคนที่บ้านอยู่หลังเขานะแต่ว่าหมายถึงคนที่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้รับรู้วิทยาการหรือเทคโนโลยีใดๆไม่รู้ความก้าวหน้าของโลกว่าเขาไปถึงไหนแล้วเขาถึงจะเรียกว่าคนหลังเขาจ้ะและการที่น้องขวัญรับแฟกซ์ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้านน้องขวัญอยู่หลังเขาหรือว่าน้องขวัญเป็นคนหลังเขานะจ๊ะพี่ว่ากระดาษแฟกซ์อาจจะหมดก็ได้
1: แล้วทำไมก็ถึงเปรียบเทียบคนที่ไม่ค่อยรู้เทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการใหม่ๆว่าเป็นคนหลังเขาล่ะคะ
0: คนโบราณหรือคนสมัยก่อนมักจะอยู่ป่าไกลๆเขาก็จะไม่ได้รับข่าวสารไม่รับรู้วิทยาการหรือเทคโนโลยีใดๆอยู่แล้วและถ้ายิ่งอยู่หลังเขาก็ยิ่งไกลออกไปอีกยิ่งทำให้ไม่รู้เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆใดๆเลยจึงมีการเปรียบเทียบคนที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือวิทยาการใดๆเลยว่าเป็นคนหลังเขาไงจ๊ะ
1: โอ้โหตายจริงถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้ขวัญก็เข้าใจความหมายคำว่าคนหลังเขาที่เขาพูดผิดนะสิคะคอยดูนะถ้าเกิดส่งแฟกซ์อีกแล้วก็จะไม่รับแล้วด้วย
0: ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะยังไงน้องขวัญก็ต้องแยกแยะให้ออกอย่าให้อารมณ์ส่วนตัวมาทำให้เรื่องงานเสียสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะ

จะสู้ผู้ใดนี้ล่ะสิตั้งโตท่า

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขัน The King of เชียงใหม่ e-sport 2026ยกระดับสปอร์ตทัวริซึมสู่ศูนย์กลาง e-sport และเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเจ้าแห่ง e-sport หรือ The King of เชียงใหม่ e-sport 2026โดยได้จัดรอบการแข่งขันออนไลน์ระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและจัดการแข่งขันแบบออฟไลน์ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี2569เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดเชียงใหม่สร้างบรรยากาศและประสบการณ์ด้านกีฬาอีสปอร์ตที่ทันสมัยตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกีฬาเทคโนโลยีและศูนย์กลางกิจกรรมอีสปอร์ตของภูมิภาครวมถึงส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนนักกีฬาอีสปอร์ตและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลและกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืนตลอดจนใช้กิจกรรมด้านกีฬาอีสปอร์ตทัวริซึมเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผ่านการแข่งขันเกมยอดนิยม3รายการได้แก่ ROV Free Fire และ EA Sport FC Online เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านอีสปอร์ตแบบครบวงจรรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งกีฬาเยาวชนผู้ประกอบการและผู้สนใจในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างประสบการณ์และสร้างความคึกคักด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนและสมาคมภาคธุรกิจดิจิทัลในพื้นที่ที่ร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์และศูนย์กลางอีสปอร์ตของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสร้างรูปแบบการกีฬาที่ผสมผสานกีฬาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนคำซ้ำที่เน้นเสียง
9: เพื่อนของพี่ก้อยคนนี้สวยดีนะ
10: ใช่หน้าตาดีดีพูดก็เพราะ
9: ทำไมสีสวาดต้องพูดซ้ำอย่างนั้นด้วยล่ะ
10: อ๋อก็เป็นคำที่ต้องการเน้นให้มันชัดขึ้นไงเช่นดีดีหมายความว่าดีมากเพราะหมายความว่าเพราะมาก
9: แล้วถ้าฉันจะพูดว่าสีสวาดเนี้ยเก่งนะถามอะไรตอบได้หมดก็คือเน้นว่าเก่งมากใช่ไหมจ๊ะ
10: แหมใช่แล้วจ้ะอย่ามายอฉันเลยฉันอายแล้วนะเนี่ย
9: นั่นแน่เขินแล้วสิหน้าแดง
8: คำซ้ำที่เน้นความหมายหรือเพิ่มความหมายจะเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หน้าเป็นเสียงเน้นพิเศษเช่นดีเก่ง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ครั้งจ่อชงแพ็กเกจไทยช่วยไทยพลัสให้ลงทะเบียนใหม่เริ่มใช้จ่ายพฤษภาคมนี้ครั้งเตรียมเสนอครม.นัดแรกพิจารณาพ.ร.ก.ขยายเพดานก่อหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 1.5 แสนล้านบาทพร้อมเปลี่ยนชื่อคนละครึ่งพลัสเป็นไทยช่วยไทยพลัสเริ่มใช้จ่ายพฤษภาคมนี้โดยให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องชะลอออกไปเนื่องจากข้อจำกัดกฎหมายจึงต้องรอกระบวนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาให้เสร็จสิ้นก่อนกระทรวงการคลังจะใช้โอกาสนี้หารือกับสำนักงบประมาณทบทวนความเหมาะสมสำหรับการดำเนินมาตรการเยียวยาผู้มีรายได้น้อยโดยอาจขยายวงเงินหรือเพิ่มมาตรการอื่นๆก่อนนำเข้าครม.ชุดใหม่ในวาระแรกขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงการแก้ปัญหาราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศว่ากระทรวงการพลังงานทำเรื่องเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการแก้ไขกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยออกพระราชกิจสฎีกาขยายวงเงินการก่อนหนี้กองทุนน้ำมันจากปัจจุบัน 40,000 ล้านบาทเป็น 150,000 ล้านบาททั้งนี้ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะและครม.ในนัดแรกเช่นกันเพื่อเป็นเครื่องมือในการอุดหนุนราคาน้ำมันขายปลีกแทนการลดภาษีสัมภาระน้ำมันพร้อมย้ำว่าการขยายเพดานก่อนหนี้ของกองทุนน้ำมันหรือลดภาระสัมภาระล้วนถูกจัดเป็นหนี้สาธารณะซึ่งยังเหลือพื้นที่ทางการคลังประมาณ 300,000 ล้านบาทหลังหักการขยายเพดานกองทุนน้ำมันแล้วจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: 5เทคนิคง่ายๆเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กๆ 1. การอ่านหนังสือไม่ว่าเราจะอ่านให้เขาฟังหรือเขาอ่านเองความสนใจทั้งหมดจะมุ่งไปที่เรื่องราวในหนังสือทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายค่ะ 2. สร้างกิจกรรมที่กำหนดเวลาโดยเวลานั้นต้องสั้นพอที่เด็กจะไม่ละความสนใจไปจากกิจกรรมนั้นได้เพื่อให้เด็กรู้จักจดจ่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดนะคะ 3. การต่อภาพจิ๊กซอว์หรือปริศนาอักษรไขว้สามารถฝึกและเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กๆรวมไปถึงวิธีการวางแผนเป็นการบริหารความจำได้ด้วย 4. ทำขนมนอกจากเด็กๆต้องดูตำราอาหารต้องเตรียมส่วนผสมเด็กๆยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะและสุดท้ายข้อ5งีบหลับการงีบหลับเป็นการสร้างสมาธิที่ผ่อนคลายที่สุดช่วงเวลาที่สมาธิของเด็กจะดีที่สุดคือช่วงเวลาหลังจากที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่หนุนศูนย์เรียนรู้ดอยลอต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลสร้างรายได้ลด PM 2.5 ด้วยการปลูกมอนหรือมันเบอร์รี่ทดแทนการเผาในพื้นที่เกษตรนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้วยการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปไปจนถึงการตลาดการจำหน่ายซึ่งปรับให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่โดยมีนายอารามล่าทิพย์เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้โดดเด่นด้านการผลิตข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวกำที่สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์และได้รับมาตรฐานสากล USDA อีกทั้งยังต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารชงพร้อมดื่มสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรในชุมชนนอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้ยังมีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยส่งเสริมการปลูกมอนหรือมันเบอร์รี่ทดแทนการเผาในพื้นที่เกษตรเน้นการตัดใบจำหน่ายซึ่งมีภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ผลการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยลอเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจนได้รับรางวัลอาสาสมัครเกษตรกรชนะเลิศระดับเขตและเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศในปี2569นี้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมคุณธงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามาสำรวจการใช้ภาษากันถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับวัดวังวิเวการามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่มีความสวยงามและยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามครับเมื่อเข้ามาในวัดสิ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นก็คือสายศีลครับคำว่าสายศีลเป็นอีกคำหนึ่งที่ยังมีหลายๆคนเขียนผิดกันอยู่บ่อยๆครับ
8: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือทะอิฐนอเนนยอยักษ์กลางครับผม
9: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอิฐนอหนู
10: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอิฐยอหญิงจอจานนอหนูกลางค่ะมั่นใจค่ะ
11: สายศิลป์สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอินอหนูจอจานกลันค่ะ
12: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอิยอหญิงจอจานนอหนูกลันค่ะ
7: คำว่าสายศิลป์มาจากคำว่าสายกับศิลป์สายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆศิลป์หมายถึงรดน้ำมนต์มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าศิลจนะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าสายศิลป์หมายถึงได้ดิบสีขาวที่นำมาจับทบเป็น3เส้นหรือ9เส้นใช้ในพิธีทางศาสนาเช่นสำหรับผ้าถือในเวลาสวดมนต์หรือพราหมณ์ใช้ในพระราชพิธีบางอย่างคำว่าสายศิลป์เขียนอย่างนี้นะครับสอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอิยอหญิงจอจานนอหนูการันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: กันพร้อมกันเมาเลย
1: เราเนี่ยแหละซื้อจากกันมาเลยเอ้า
0: ย่องๆจับจอกเอ้า
2: ดึงเป็นความตัวเก่านะ
0: ไม่ได้ออกออกมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแนะนำเครื่องดื่มที่ควรเลี่ยงก่อนนอนถ้าไม่อยากไขมันพอกตับชานมน้ำหวานและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงแอลกอฮอล์เพราะเพิ่มการอักเสบของตับโดยตรงกาแฟหวานหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนสูงช่วงดึกของกินเล่นตอนดึกเช่นมันทอดขนมกรุบกรอบการนอนดึกเพราะรบกวนการฟื้นฟูและเผาผลาญของตับไม่มีเครื่องดื่มไหนล้างตับได้ทันทีแต่การเลือกดื่มสิ่งที่เหมาะก่อนนอนจะช่วยลดการอักเสบช่วยกันนอนและทำให้ตับจัดการไขมันได้ดีขึ้นในระยะยาวที่สำคัญคือต้องทำคู่กับการลดความหวานลดแอลกอฮอล์และควบคุมน้ำหนักจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: อนประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องมีใบอนุญาต
11: เฮ้ยนี่เองข้ามีอาชีพเสริมแล้วรับรองทำงานสบายสบายรายได้ดีทำเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกเรียนก็ได้เป็นอาชีพหลักก็ดีนะเอ้ย
12: อาชีพอะไรของเองวะข้าเห็นเองเปลี่ยนมาหลายงานแล้วนะ
11: เถอะนะแต่คราวนี้โอเคแน่ๆก็อาชีพไกด์นำเที่ยวไงล่ะไหนๆบ้านพวกเราก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแถมอยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วยๆกันทำรับรองลูกทัวร์มาตรึม
12: เออแล้วเราไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อนเหรอ
11: พอเลยพอเลยใบเบยอะไรกันฮะถ้าเองอยากขอก็ขอไปเลยข้าคนหนึ่งล่ะไม่เอาขอไปทำไมยุ่งยากโถ
13: หยุดก่อนค่ะประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตผิดกฎหมายนะคะใครก็ตามที่ต้องการจะประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากนายทะเบียนเสียก่อนค่ะหากใครประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตณสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวค่ะหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทรู้แล้วรีบไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
11: อ้าวเหรองั้นเดี๋ยวไปขอใบอนุญาตเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คลังเปลี่ยนชื่อโครงการคนละครึ่งพลัดเป็นไทยช่วยไทยพลัดปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพว่าอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงการคนละครึ่งพลัดจึงยังไม่ได้ข้อสรุปกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์วงเงินต่อรายรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆเบื้องต้นกระทรวงการคลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัดและต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถสแกนใช้จ่ายได้ทั้งร้านธงฟ้าและร้านคนละครึ่งคาดว่าจะเสนอครม.นัดแรกและเริ่มใช้จ่ายภายในเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ในอีก3เดือนข้างหน้าหลังทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งระบบลงทะเบียนจากเดิมมีผู้มีรายได้น้อยต้องกรอกข้อมูลหลายหน้าเหลือเพียงกรอกชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชนเท่านั้นจากนั้นกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติจึงไม่สามารถเปิดเผยคุณสมบัติในขณะนี้ได้เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงเกณฑ์ต่างๆจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบช.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนขาดเม็ด
9: เก้าเต้มจะตากฝนไปทำไมรอให้ฝนขาดเม็ดซะก่อนสิแล้วค่อยไป
10: ฝนที่ไหนจะมีเม็ดแล้วเม็ดอะไรจะขาดอ่ะนี่สวัสดิ์พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
11: เก้าแต้มเธอนี่ช่างไม่สนใจสังเกตภาษาเสียบ้างเลยเวลาเอาคำสองคำมาใช้ด้วยกันบางทีจะเป็นคำประสมแล้วจะมีความหมายใหม
9: ่อย่างเช่นคำว่าขาดกับคำว่าเม็ดพอมารวมกันเป็นขาดเม็ดก็จะหมายถึงหยุดใช้พูดถึงฝนที่ตกลงมาแล้วหยุดฝนขาดเม็ดแปลว่าฝนหยุดตก
10: เข้าใจละเหมือนกับที่พูดว่าแม่น้ำก็ไม่ใช่แม่ของน้ำแต่แปลว่าสายน้ำใหญ
11: ่หางเสือก็ไม่ได้แปลว่าหางของเสือเท่านั้นแต่ใช้แปลว่าที่ถือท้ายเรือก็ได้
9: ใช่แล้วเก่งมากก้าวแต้มวิเชียรมาศคำหนึ่งเมื่อนำมาใช้กับคำอีกคำหนึ่งบางทีจะรวมกันเกิดเป็นคำใหม่ใช้หมายถึงสิ่งอื่นได้ซึ่งมักเรียกว่าคำประสม
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่นฉะนั้นส่วนใหญ่ของอาหารสลัดแบบญี่ปุ่นจึงเป็นอาหารสำหรับผู้ชอบกินมังสวิรัติเว้นเนื้อสัตว์ได้ดีอาหารญี่ปุ่นให้เกลือแร่อันอุดมจากสาหร่ายต่างๆพวกที่เป็นหัวฝังดินเช่นมันเผือกให้วิตามินและเอนไซม์ซึ่งช่วยเสริมสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บคาลอรี่ต่ำกากอาหารมากเช่นพวกเห็ดและเมล็ดพืชบางอย่างน้ำสลัดของญี่ปุ่นก็ทำได้ง่ายๆรสไม่จัดรุนแรงเพราะใช้ถั่วหมักและน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นบางทีก็เพิ่มรสให้เข้มด้วยลูกบ๊วยดองเพิ่มความมันและหอมด้วยงาผักอีกหลายชนิดให้กากอาหารได้ดีมีรสมีกลิ่นและมีความกรอบทำให้ฟันได้ขบเคี้ยวออกกำลังเรียกน้ำลายได้ดีรากไม้บางชนิดเช่นรากบัวที่เราเรียกว่าหัวบัวนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารแล้วยังเป็นยาดีอีกด้วยเมื่อกล่าวถึงสาหร่ายทะเลของญี่ปุ่นก็จะเล่าทิ้งไว้เผื่อใครจะมาหากินดูก็จะได้ประโยชน์จะได้กล่าวให้เป็นที่รู้จักกันว่าสาหร่ายทะเลของญี่ปุ่นนี้มีอยู่มากมายหลายชนิดเช่นวากาเมะเป็นสาหร่ายเส้นบางสีเขียวเข้มมีคุณค่าทางอาหารสูงสาหร่ายนี้เก็บได้จากบริเวณที่กระแสน้ำในมหาสมุทรค่อนข้างเชี่ยวชาวญี่ปุ่นจะไปปลูกสาหร่ายวากาเมะในมหาสมุทรแถบเมืองชิมาเนะเก็บจากทะเลเอามาตากแห้งก่อนเอาออกขายใส่ซุปหรือสลัดได้อร่อยทั้งสองอย่างฮิจิคิเป็นสาหร่ายทะเลที่ใช้กันมากและเป็นที่นิยมเพราะรสอร่อยสดว่ากันว่ามีแคลเซียมโปรตีนวิตามิน A B B12 และเหล็กอุดมมากกว่าอย่างอื่นๆคอมบุรสและกลิ่นของคอมบุทำให้อาหารที่ใช้คอมบุสาหร่ายทะเลชนิดหนามีรสและกลิ่นใกล้ทะเลมากคอมบุมีวิตามินดีๆอยู่หลายชนิดคอมบุเกิดในทะเลและมหาสมุทรใหญ่ทั่วไปที่ขายกันอยู่เป็นสาหร่ายตากแห้งที่คุณภาพดีมากๆนี้ จะต้องเป็นสีเขียวสดหนาและมีละอองสีดำค่อนข้างแกมสีน้ำตาลจับอยู่ตามผิวถ้าเป็นละอองขาวจับที่ผิวจะช่วยให้ออกรสหวานอย่าล้างละอองดำหรือขาวออกจากโคมบุจะทำให้เสียรสเอากันแค่ใช้ผ้าแห้งๆเช็ดส่วนเกินออกเสียบ้างเมื่อซื้อโคมบุมาห่อโตก็ให้เก็บเอาส่วนที่เหลือไว้ใช้ในขวดอัดอากาศอย่าให้ชื้นไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็จะเก็บได้นานถึง6เดือนโคมบุชนิดดีนั้นมีคนญี่ปุ่นเอามาย่างไฟแล้วป่นทำให้ได้ชารสเค็มธรรมชาติเหมือนดื่มน้ำทะเลแต่ก็ได้คุณค่าทางอาหารสูงมาถึงสาหร่ายโนริค่ะโดยคนไทยเนี่ยจะรู้จักสาหร่ายโนริมากกว่าอย่างอื่นๆเหตุประการหนึ่งก็เพราะใช้โนริห่อข้าวปั้นสาหร่ายโนรินั้นคนญี่ปุ่นแถวชายทะเลด้านตะวันตกจะเลี้ยงให้เกิดในแถบที่น้ำค่อนข้างตื้นเมื่อเอาขึ้นจากทะเลแล้วก็ล้างอย่างระมัดระวังต่อจากนั้นก็เอามาทับให้น้ำออกจนแห้งและบางจนดูเหมือนกระดาษโนริมีอย่างรสธรรมชาติเป็นพื้นแต่ที่กินเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ2นิ้วโดยประมาณก็อาจมีการปรุงรสพิเศษด้วยสาหร่ายทะเลที่กล่าวมานี้เป็นของพื้นที่หาซื้อได้ทั่วไปแม้แต่ในเมืองไทยยังมีสาหร่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือโทซาคาโนริซึ่งทำสลัดได้อร่อยมากเรื่องของสาหร่ายเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเลยไปถึงเรื่องสลัดแบบต่างๆของญี่ปุ่นก็จะเล่าถึงส่วนผสมสำคัญสำหรับทำน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นพอให้เข้าใจได้ดังนี้อาหารญี่ปุ่นทุกอย่างมักจะมีสาหร่ายโคมบุและปลาแข็งคาสึโอะบูชิเป็นต้นรากสำคัญโดยเฉพาะพวกน้ำแกงซุปต่างๆและแม้แต่สลัดก็ต้องใช้จะเรียกก็เหมือนซุปสต๊อกของฝรั่งเศสและของจีนที่ต้องมีอยู่เป็นประจำซุปสต๊อกของญี่ปุ่นนี่เรียกว่าดาชิส่วนผสมไม่มีอะไรนอกจากสาหร่ายพวกโคมบุและเกล็ดปลาแข็งมีดาชิบางอย่างที่ใช้สาหร่ายทะเลโคมบุแต่ลำพังซึ่งดูจะเหมาะกับผู้ที่ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์สำหรับท่านที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแล้วอยากจะทำด้วยฝีมือตัวเองที่จริงแล้วก็ไม่ยากเพราะเครื่องประกอบอาหารแบบญี่ปุ่นส่วนใหญ่หาง่ายมากเมื่อบอกให้ไปหาโคมบุสาหร่ายแผ่นหนาคาสึโอะบูชิเนื้อปลาโอตากแห้งจนแข็งเหมือนไม้มิรินเหล้าสาเกหวานมิโซะเต้าเจี้ยวบดทั้งแบบสีขาวและสีแดงและอะไรต่ออะไรอีกจิปาถะไปหามาไว้แล้วจะสามารถปรุงอาหารญี่ปุ่นได้เองไม่ยากเย็นอะไรเลยสลัดที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเป็นสลัดที่ปรุงแบบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นถือว่าสลัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะรากฐานส่วนใหญ่จะมาจากผักต่างๆและเต้าหู้เนื้อสัตว์ที่จะเข้ามาปนบ้างก็มีอยู่น้อยชนิดจึงเห็นว่าสลัดแบบญี่ปุ่นเป็นสลัดทำง่ายน่าจะบอกตำราไว้ให้ทำกินกันเองบ้างแต่ก่อนจะไปถึงสลัดจะขอทบทวนว่าในการทำอาหารญี่ปุ่นนั้นน้ำแกงพื้นฐานเป็นของสำคัญเช่นเดียวกับที่อาหารจีนต้องมีน้ำต้มกระดูกฝรั่งต้องมีซุปสต๊อกที่เป็นเนื้อหรือหมูไว้เป็นประจำเวลาประกอบอาหารอะไรถ้ามีน้ำซุปสต๊อกติดบ้านไว้จะไม่เสียหายแม้แต่จะทอดซี่โครงหมูอ่อนหรือผัดผักน้ำแกงพื้นฐานของญี่ปุ่นเรียกว่าดาชิวิธีทำก็ไม่ยากเย็นอะไรขอให้ทดลองทำดาชิไว้กินก่อนอย่างอื่นๆเพราะถ้าหากจะไปถึงตอนทำซุปเต้าหู้หรือซุปใสดาชิเป็นส่วนผสมสำคัญมากแม้แต่ที่สุดจะทำสุกิยากิหรือจะทำน้ำจิ้มสำหรับเทมปุระหรือกุ้งชุบแป้งทอดก็จะต้องอาศัยดาชิเป็นส่วนสำคัญดาชิเป็นซุปสต๊อกญี่ปุ่นที่มีกลิ่นหอมเหมือนได้กลิ่นทะเลจากระยะไกลฐานสำคัญของซุปสต๊อกดาชิคือสาหร่ายโคมบุซึ่งออกจะหนาและเป็นแผ่นใหญ่ปกติจะตากแห้งขายเป็นซองละหลายชิ้นเวลาใช้ต้องตัดเอาออกมาทีละชิ้นใช้อย่างมากคราวหนึ่งกว้างราว3นิ้วยาวประมาณ4นิ้วครึ่งตัดด้านยาวเป็น3ส่วนส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ได้กลิ่นทะเลก็คือคาสึโอะบูชิหรือเนื้อปลาโอตากแห้งจนแข็งเหมือนไม้ท่อนซึ่งถ้าจะซื้อคาสึโอะบูชิอย่างที่เขาใส่กบไว้เป็นฝอยก็มีขาย กลิ่นทะเลดูจะเป็นกลิ่นสำคัญที่เจืออยู่ในอาหารญี่ปุ่นเกือบทุกอย่างอีกกลิ่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกลิ่นโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น2กลิ่นนี้ดูจะเป็นหลักของอาหารญี่ปุ่นใครที่ทนหรือชอบกลิ่นทั้ง2อย่างนี้นับว่าขึ้นขั้นที่จะทำอาหารญี่ปุ่นได้วิธีทำดาชิเมื่อได้คอมบุมาตามขนาดที่บอกไว้แล้ว 3x4.5 นิ้วเอาผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดโคมบุเสียก่อนอย่าเอาไปล้างน้ำเป็นอันขาดเพราะกลิ่นทะเลจะหายไปเหลือแต่กลิ่นสาหร่ายที่ฉุนแรงเวลาตัดโคมบุให้ตัดขวางเสี้ยนเวลาบากก็เช่นกันตัดขวางเป็นฉากแต่อย่าให้ขาดเอาโคมบุใส่ลงในน้ำสะอาด2ถ้วยตวงแล้วใช้หม้อต้มแรกทีเดียวค้างคืนได้ก็ยิ่งดีค้างไว้ในน้ำเพียงข้ามคืนให้แช่อยู่ในน้ำเย็นนั้นจนกว่าจะเริ่มต้นเมื่อจะต้มก็เอาโคมบุขึ้นจากน้ำแล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเอาน้ำที่แช่ไว้ตั้งเตาไฟที่ใช้ไฟปานกลางต้มไว้ราว 5-6 นาทีก่อนที่น้ำจะถึงจุดเดือดเอาโคมบุออกจากน้ำถ้าต้มต่อไปน้ำจะข้นแล้วเป็นเมือกมีกลิ่นฉุนพอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาแข็งคาสโอบูชิที่ใส่ไว้เป็นฝอยราว2/3ถ้วยใส่ลงไปในน้ำโคมบุที่กำลังเดือดต้มต่อไปอีกเพียง10วินาทีหรืออึดใจเดียวก็ดับไฟแล้วช้อนฟองที่ลอยหน้าทิ้งไปทิ้งไว้อยู่นิ่งๆต่อไปอีก3นาทีฝอยปลาแข็งที่ต้มแล้วจะนอนก้นถึงตอนนี้ก็เกือบจะถือว่าสำเร็จแล้วแต่ยังมีอีกขั้นหนึ่งคือจะต้องเอาน้ำต้มสาหร่ายและปลาแข็งไปกรองเอาแต่น้ำใสๆที่อาจชิมแล้วว่าจืดแต่จะมีกลิ่นทะเลอ่อนๆก็ใช้การได้เลยถ้าจะเก็บใส่ตู้เย็นก็เอาเกลือสักหนึ่งหยิบมือใส่ลงไปแล้วคนต่อจากนั้นจึงเอาใส่ชามโคมเอากระดาษแก้วปิดเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับปรุงอย่างอื่นหรือกินในวันต่อไปได้คุณสมบัติดีอีก 3-4 วันนี่คือวิธีการทำซุปสต๊อกดาชิของญี่ปุ่นซึ่งยังบอกได้ต่อไปอีกว่าสาหร่ายกับกากปลาแข็งยังต้มน้ำที่2ได้ต่อไปอีกเรียกว่านิบังดาชิเอาไปใช้ต้มเค็มหรือจะใช้ต้มโอเด้งก็ได้น้ำซุปแรกนี้เรียกว่าอิจิบังดาชิสำหรับใช้ทำซุปใสซุยโมโนหรือผสมกับเต้าเจี้ยวบดหรือมิโซทำมิโซชิรุได้ต่อไปอีกและโดยเฉพาะมีน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ดาชิเป็นกระสายเทคนิคในการต้มดาชิให้อร่อยนั้นตัวใครตัวมันหาหนทางเอาเองแต่โดยหลักมีเพียงเท่าที่กล่าวมานี้เมื่อได้น้ำกระสายสำหรับใช้ได้สารพัดชนิดของอาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะบอกให้ลองทำสลัดง่ายๆจากผักขมอีกสักอย่างหนึ่งก่อนน้ำสลัดญี่ปุ่นชนิดนี้เรียกว่าโอฮิตาชิเป็นน้ำสลัดที่ง่ายที่สุดแรกทีเดียวก็เอาดาชิที่เตรียมไว้2ถ้วยตวงแยกออกมาสัก1ถ้วยก่อนต่อจากนั้นก็ใช้สาเกหวานหรือมิริน2ช้อนโต๊ะและซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุอีก2ช้อนโต๊ะน้ำสลัดนี้ใช้ได้กับอาหารผักของญี่ปุ่นอีกหลายจานเอาดาชิใส่จานก้นตื้นๆแล้วเติมมิรินกับซีอิ๊วลงไปคนให้เข้ากันให้ดีเป็นอันเสร็จง่ายอย่างไม่มีอะไรเทียบตอนที่2ก็คือตอนที่เอาผักขมที่ต้มแล้วมาแช่วิธีต้มผักขมก็เห็นจะต้องบอกไว้ว่าต้องมีอุบายบางคนชอบตุ๋นให้เปื่อยซึ่งก็ใช้ได้แต่จะปรากฏว่ากลิ่นและรสขมติดอยู่วิธีของญี่ปุ่นนั้นชอบที่จะต้มผักขมในน้ำมากๆต้มจนสีของผักเขียวขึ้นผักขมตุ๋นนั้นเขาว่าให้คุณค่าทางอาหารดีมากเหมือนที่การ์ตูนป๊อปอายชอบกินให้เกิดพลังแต่ญี่ปุ่นไม่ชอบวิธีตุ๋นเพราะกลิ่นของผักขมยังอยู่และรสขมก็ยังไม่หมดไปทำให้รสของน้ำสลัดไม่ชัดเจนวิธีของญี่ปุ่นเขาจึงเอาหม้อใบใหญ่ๆมาต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาเกลือใส่ลงไปสักหยิบมือหนึ่งหรือถ้าจะคิดว่า1ช้อนชาต่อน้ำ1ลิตรก็พอจะไปได้ล้างผักขมในน้ำเย็นดูให้สะอาดโดยเฉพาะหลังใบซึ่งมักจะมีคราบดินติดอยู่รากของมันก็อย่างเดียวกันต้องล้างให้สะอาดปราศจากขี้ดินถ้ารากใหญ่ติดมาก็ตัดออกเสียบ้างเวลาใส่ผักขมลงในหม้อต้ม ้มให้เอาทางรากใส่ลงไปก่อนตำรากลงไปที่ก้นหม้อหลายครั้งก่อนที่จะยัดผักขมทั้งหมดลงไปในหม้อจนมิดน้ำหากขี้ดินที่ติดรากยังเหลืออยู่ก็จะหลุดตอนลงไปตำกับก้นหม้อต้มนี่เองผักขมนี้ห้ามต้มนานดูพอให้ผักเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดทั่วกันทั้งกำจึงนำขึ้นใส่ลงในน้ำเย็นสัก 1-2 นาทีแล้วจึงรินน้ำออกให้หมดบีบเอาน้ำออกให้มากที่สุดเครื่องมือประกอบอาหารของญี่ปุ่นมีอยู่อย่างหนึ่งเหมือนมูลี่เล็กๆใช้งานได้สารพัดตั้งแต่ม้วนข้าวซูชิไปจนเอาผักขมเรียงต้มแล้วม้วนเพื่อบีบน้ำออกให้แห้งที่สุดเวลาบีบเขาให้ค่อยๆบีบอย่าบีบให้แรงมากเกินไปเพราะถ้าแรงผักจะแหลกผักขมที่ต้มนี้ถ้าหนัก300กรัมก็จะกินได้ราว4คนเมื่อได้ผักขมแล้วก็คลี่ลงในจานแบนที่ผสมน้ำสลัดไว้แล้วให้ผักขมเรียงเส้นแช่ลงในน้ำสลัดให้ชุ่มอยู่สัก10นาทีผักจะดูดน้ำสลัดเข้าไปในก้านหลังจากนั้นก็วางผักเรียงลงบนมูลี่จิ๋วให้เรียบร้อยแล้วบีบน้ำสลัดที่ติดฉ่ำอยู่ออกพอสมควรให้ดูไม่แฉะแล้วจึงตัดผักขมที่แช่น้ำสลัดแล้วให้ขนาดยาวราว2นิ้วจากนั้นก็เรียงลงบนจานให้พองามเอาปลาแข็งที่เป็นฝอยโรยหน้าพอให้สวยราว2ช้อนโต๊ะเป็นอันเสร็จอาหารจานที่ง่ายที่สุดและมีค่าเพียง42แคลอรี่กินแล้วไม่อ้วนแน่นอนน้ำสลัดแบบโอฮิตาชิใช้ได้กับถั่วงอกลวกน้ำกระหล่ำปลีผักกาดขาวกับมะเขือยาวก็ได้แต่ทุกอย่างต้องต้มให้สุกเสียก่อนสลัดญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับน้ำสลัดที่ผสมได้ต่างๆนานาแม้แต่เอางาขาวมาคั่วให้หอมแล้วบดเป็นผงโดยใช้ครกญี่ปุ่นเขามีดินเผาแบบหนึ่งที่เรียกว่าซูริบาจิเป็นอ่างดินเผาเส้นผ่าศูนย์กลางราว10นิ้วรอบด้านในขีดเป็นรอยหยาบๆและค่อนข้างคมเอาไว้บดเมล็ดงาด้วยสากไม้เล็กๆแต่ถ้าเราจะใช้ครกก็พอแทนกันได้เคยลองดูแล้วแต่ต้องสะอาดและแห้งบดงาคั่วจนแหลกแต่ไม่ทันละเอียดเมื่อบดต่อไปน้ำมันจะแตกออกมาแล้วกลายเป็นแป้งงาซึ่งจะเหนียวเล็กน้อยตอนนี้ก็เอาสาเกหวานซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ลงไปอย่างละช้อนงาราว5ช้อนโต๊ะก็พอใช้ต่อจากนั้นก็ใส่ซุปสต๊อกญี่ปุ่นเติมลงไป2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเคล้ากับแตงกวาหั่นขวางใช้แตงคิวริแบบที่เรียกว่าแตงกวาญี่ปุ่นแล้วเติมเกลืออีกสักครึ่งช้อนจะพอดีกับใช้แตงคิวริวหั่นเป็นแว่นบางๆราว3ลูกน้ำสลัดงานี้จะใช้กับผักสดอื่นๆเช่นผักกาดขาวกระหล่ำปลีถั่วงอกดิบรากบัวอร่อยทั้งนั้นแคลอรี่ก็ไม่เกิน78นับว่าไม่ใช่อาหารที่ทำให้อ้วนที่จริงแล้ววิธีทำน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นยังมีอีกมากใช้บ๊วยดองก็ทำให้ได้รสชาติเข้มข้นญี่ปุ่นเรียกบ๊วยดองว่าอุเมโบชิบ๊วยดองเค็มที่คนจีนเรียกว่าเกี๊ยมบ๊วยใช้แทนกันได้ดีที่ญี่ปุ่นเวลากินอาหารเช้าบางทีเขาก็เอาบ๊วยดองอูเมโบชินี้ใส่จานมาให้กินกับข้าวสวยง่ายๆไม่ยุ่งยากปรุงแต่งอะไรอาหารญี่ปุ่นนั้นเมื่อกินแล้วจะรู้สึกว่ารสชาติแสดงออกซึ่งรสธรรมชาติซึ่งอาจบอกได้ทันทีว่าที่กินเข้าไปนั้นเป็นอะไรไม่หลอกให้หลงไปว่าเป็นรสอื่นๆน่าสนใจจริงๆ

ถ้าสามารถนำไปขายได้ที่ตลาดปลาทสึกิจิในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะได้ราคาดีกว่าแม้จะต้องลงทุนมากแต่ก็คุ้มนักตกปลาอเมริกันจัดการผ่าท้องปลาเอาบรรดาเครื่องในโยนทิ้งทะเลตัดหัวตัดหางและครีบของปลาทูน่าที่ตกได้อย่างเร็วที่สุดแล้วจัดการแช่แข็งด่วนต่อจากนั้นก็รีบนำเรือเข้าท่าเรือที่นครบอสตันรีบส่งปลาทูน่าแช่แข็งตัวนั้นโดยเครื่องบินขนสินค้าตรงไปยังกรุงโตเกียวเพื่อนำปลาออกประมูลในตอนเช้าของวันใหม่ในอีก38ชั่วโมงต่อมาเมื่อปลาไปถึงตลาดและเปิดประมูลผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเห็นปลาแล้วประกาศก้องตลาดว่าเป็นปลาทูน่าหนุ่มที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าฮอนมากุโรเป็นปลาคุณภาพดีเพราะจับได้จากเขตทะเลที่มีน้ำเย็นและฤดูกาลที่จับได้ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินนี้กำลังแข็งแรงมีน้ำมันปลาแทรกในเนื้ออย่างอุดมโดยเฉพาะเนื้อพื้นที่ท้องหนาและมีปริมาณมากสามารถเอาไปทำปลาดิบหรือโทโรซาชิมิได้ราคาสูงปลาทูน่าตัวที่นิตยสารไลฟ์ติดตามถ่ายภาพมาประกอบเรื่องที่กล่าวมานี้ประมูลขายได้ราคาสูงถึง 34,000 ดอลลาร์สหรัฐขณะที่เป็นข่าวนั้น1ดอลลาร์ยังมีค่าเท่ากับเงินไทย25บาทปลาทูน่าตัวนั้นจึงมีค่าเป็นเงินไทยประมาณ 850,000 บาทแพงอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริงปรากฏว่าภัตตาคารมีชื่อของกรุงโตเกียวหลายแห่งรวมหัวกันประมูลเพื่อตัดแบ่งกันไปขายทำซาชิมิและซูชิคุ้มการลงทุนคนญี่ปุ่นและแขกจากต่างประเทศพากันได้กินของโปรดแม้จะไม่ทั่วถึงเพราะเมื่อบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ข่าวก็เชิญลูกค้าที่จะขายของแพงให้ไปเลี้ยงดูชูรสชาติกันเป็นที่อิ่มหนำสำราญซาชิมิจานหนึ่งมีปลา 5-6 ชิ้นราคาจานละ 2,500 บาทไม่ขาดไม่เกินต่อมาเมื่อพ.ศ. 2539ตลาดทาสึกิจิได้ฮอนมากุโรมาประมูลอีกตัวหนึ่งน้ำหนัก250ปอนด์หรือประมาณ 113.4 กิโลกรัมจับได้ใกล้มหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งเมืองอาโอโมริในประเทศญี่ปุ่นทูน่าตัวใหม่ประมูลได้ราคา 44,100 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,12,500 บาทไทยชาวประมงญี่ปุ่นที่ตกได้รวยไปพักใหญ่จากนั้นมีข่าวว่าเกิดสถิติใหม่ชาวประมงญี่ปุ่นรวยกันอีกเมื่อตกได้ปลาฮอนมากุโรคุณภาพยอดเยี่ยมจากมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งจังหวัดอาโอโมริเช่นเดียวกันกับตัวที่ได้เมื่อพ.ศ. 2539ตลาดปลาทาสึกิจิซึ่งถือว่าเป็นตลาดประมูลขายส่งปลาอันดับหนึ่งในบรรดาตลาดปลาสดทั้งหมด11แห่งในกรุงโตเกียวได้ปลาทูน่าพิเศษตัวที่จับได้ใหม่นี้ทำลายสถิติเดิมเพราะฮอนมากุโรตัวใหม่หนักถึง444ปอนด์หรือ 201.39 กิโลกรัมประมูลได้ราคา 173,600 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยที่ดอลลาร์ละ42บาท40สตางค์ปลาตัวเดียวขายได้มากถึง 7,366,640 บาทไทยถ้าภัตตาคารต่างๆที่รวมหัวกันประมูลไปได้เอาไปทำซาชิมิและซูชิขายตามราคาปัจจุบันและบวกกำไรไปร้อยละ15ก็จะเป็นเงิน 8,464,782 บาทถ้าคิดกันเมื่อยังไม่เข้าไปเป็นอาหารภัตตาคารคงกินกันได้แต่ในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะโทโรหรือเนื้อพื้นท้องจะเหลือส่วนหางขายมาถึงเมืองไทยบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ติดตามสอบถามราคาปลาทูน่าหรือฮอนมากุโรตัวที่ว่านี้จะมีราคาปอนด์ละ391ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยราวกิโลกรัมละ 34,000 บาทแพงอย่างไม่น่าเชื่อชาวญี่ปุ่นกินปลาเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เหตุเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะที่ไม่ชิดแผ่นดินใหญ่การทำมาหากินจากทะเลจึงเป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกับคนอังกฤษสกอตติชเวลส์และไอริชซึ่งรวมแล้วเรียกว่าชาวสหราชอาณาจักรเกรทบริเตนถ้าจะผิดแผกกันไปบ้างก็อยู่ที่ผู้คนในเกรทบริเตนไม่รู้จักกิน

ปลาดิบแต่ญี่ปุ่นรู้ว่าเนื้อปลาดิบนั้นให้อาหารโปรตีนดีมากน้ำมันจากเนื้อปลาดีสำหรับสุขภาพพลานามัยและสมองการกินปลาดิบทำให้ได้โปรตีนมากกว่าเอาไปต้มทอดนึ่งหรือย่างด้วยความร้อนอันตรายจากโรคภัยต่างๆก็มีน้อยยิ่งจับได้ในน้ำลึกมากเท่าใดก็จะได้ปลาที่เป็นโรคน้อยที่สุดหรือไม่ต้องห่วงว่าจะมีโรคร้ายฮอนมากุโระเป็นปลาทะเลในแถบที่มีอากาศอบอุ่นและค่อนข้างร้อนทั่วไปแต่เป็นปลาที่ให้เนื้อปลาคุณภาพดีในฤดูหนาวพบได้ทั่วไปในมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับประเทศญี่ปุ่นปลามากุโระชั้นดีจับได้จากแถบชาโดซึ่งอยู่ทางเหนือลงมาถึงคาบสมุทรเกาหลีและหมู่เกาะคิวริสขนาดใหญ่ที่สุดตามสถิติยาวถึง3เมตรปลาทูน่ามากุโระนี้รูปร่างค่อนข้างอ้วนเนื้อหนาก้างน้อยวางไข่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมมีเนื้อแน่นบริเวณเนื้อที่พื้นท้องหนาและมีไขมันปลาแทรกอยู่ในเนื้อมากบริเวณท้องเนื้อเป็นสีชมพูตอนกลางตัวและหางเนื้อสีแดงเข้มขึ้นชาวญี่ปุ่นเรียกเนื้อพื้นท้องว่าโทโรส่วนเนื้อที่ค่อนข้างแดงมากเรียกว่าอากะมากุโระปลามากุโระคุณภาพดีเหมาะที่จะนำมากินดิบเช่นทำเป็นซาชิมิและซูชิได้ราคาสูงถ้าเป็นปลาคุณภาพจับได้ในฤดูกาลที่เนื้อปลาสมบูรณ์ด้วยไขมันแทรกปนไปในเนื้อปลาโดยเฉพาะที่พื้นท้องนอกจากกินดิบแล้วยังมีคนชาติอื่นเอาไปทาซอสย่างไฟทำปลาเค็มหรือทำปลากระป๋องคนไทยน่าจะได้ชื่อว่าจับปลาทูน่ามาใส่กระป๋องโดยใส่ซอสต่างๆแช่น้ำมันหรือไม่ก็ดองในน้ำแร่มากที่สุดในโลกปลาทะเลอีกชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนเองชอบเป็นพิเศษและชอบมากกว่ามากุโระคงจะเพราะแม้นจะค่อนข้างแพงแต่ก็ยังถูกกว่าโทโร่ปลาที่ว่านี้เมื่อยังอายุน้อยเรียกว่าบุริพออายุมากขึ้นหลังจากเลี้ยงในกระชังเรียกกันว่าฮามาจิฝรั่งเรียกว่าปลาหางเหลืองรสชาติดีเมื่อกินสดคือทำเป็นซาชิมิอร่อยมากเพราะมีกลิ่นหอมของทะเลที่ไม่รู้สึกคาวและมีความมันพอดีลื่นลิ้นปลาบุริว่ายรวมกันเป็นฝูงใหญ่จับใกล้ชายฝั่งได้คราวละมากๆราคาดีที่สุดระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ1เมตรเนื้อมีสีค่อนข้างขาวแต่สีจะเข้มขึ้นใกล้กระดูกกลางตัวจับได้มากแถบเกาะฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นที่จับได้ต่ำลงมาจนถึงเกาะไต้หวันและฝั่งตะวันออกของจีนก็มีแต่คุณภาพสู้ปลาบุริจากแถบฮอกไกโดไม่ได้เนื้อปลาบุริกินดิบๆได้ดีทั้งเป็นซูชิและซาชิมิที่เอามาย่างเกลือหรือซอสหวานพิเศษก็อร่อยไม่น้อยนักเลงกินอาหารญี่ปุ่นบางคนว่าอร่อยและหอมมันกว่ากินมากุโระด้วยซ้ำปลาอาหารหลักของญี่ปุ่นอีกชนิดหนึ่งก็คือปลาโอญี่ปุ่นเรียกว่าคัตสึโอะปลาพันธุ์นี้สำคัญตรงที่คนญี่ปุ่นเอาไปตากหรืออบแห้งจนแข็งเหมือนท่อนไม้เรียกว่าคัตสึโอะบูชิเมื่อจะกินปลาแข็งนี้ต้องเอาไปใส่ด้วยกบแล้วจึงเอาขี้กบจากเนื้อปลาโอแข็งนี้ไปต้มกับสาหร่ายโคมบุเป็นพื้นฐานของน้ำซุปญี่ปุ่นเช่นซุปเต้าเจี้ยวมิโซชิรุและซุปใสซุอิโมโนเอาไปทำอาหารปลาดิบซาชิมิก็นิยมกันมากปลาไหลเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่คนญี่ปุ่นชอบกินมากโดยเฉพาะปลาไหลชุบซอสซีอิ๊วหวานย่างไฟกินพร้อมกับข้าวร้อนๆราดซอสชนิดเดียวกันอร่อยมากปลาไหลชนิดนี้เรียกว่าอูนางิมีทั้งที่จับได้ตามธรรมชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกและที่เพาะเลี้ยงก็มีมากเช่นชายทะเลเกาะฮอกไกโดเมืองอาคิตะเมืองฮามามัตสึและนาริตะที่เพาะเลี้ยงกันในเกาะไต้หวันเกาหลีและจีนก็มีจำนวนมากพอสมควรเนื้อปลาไหลญี่ปุ่นนุ่มมันและมีกลิ่นหอมเมื่อชุบซอสหวานย่างไฟ
ครื่องในก็กินอร่อยไม่น้อยถ้าเป็นปลาไหลที่ตกเบ็ดจากทะเลธรรมชาติเบ็ดจะติดอยู่ในลำไส้ของปลาไหลร้านที่เชี่ยวชาญเรื่องปลาไหลจะปล่อยให้เบ็ดยังคาอยู่ในไส้ของปลาไหลแต่จะประกาศเตือนให้ผู้ที่ชอบกินเครื่องในปลาไหลย่างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคนญี่ปุ่นถือว่าการกินปลาปักกระเป้าเสือหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าโทราฟุงุเป็นการท้าทายความเป็นความตายถ้ากินแล้วรู้สึกอร่อยติดใจใครเพิ่มความอร่อยให้สุดๆย่อมทำได้โดยเติมสารพิษจากดีของปลาปักกระเป้าเสือแต่หากมากไปจนเกินพอดีเป็นอันตรายถึงขากรรไกรแข็งหัวใจวายตายไปเลยพิษที่ว่านิ้วรุนแรงมากที่สุดในฤดูวางไข่นักแสดงละครคาบุกิฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งและคนญี่ปุ่นธรรมดาสามัญที่ชอบกินปลาที่ว่านี้อีกหลายคนตายมาแล้วและเป็นข่าวอยู่เสมอภัตตาคารที่จะขายปลาชนิดนี้เป็นอาหารได้ต้องมีใบอนุญาตแสดงไว้ให้ลูกค้าเห็นชัดเจนและปลาที่จับมาได้ก่อนจะออกขายต้องได้รับการตรวจตราอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขด้านอาหารและยาซึ่งไปตั้งที่ทำการอยู่หน้าโรงประมูลปลาปักกระเป้าเสือที่ท่าปลาในเมืองชิโมโนเซกิจังหวัดยามากุจิซึ่งอยู่ใต้สุดของเกาะฮอนชูอันเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญี่ปุ่นปลาปักกระเป้าเสือจับได้มากในแถบทะเลใกล้ชิโมโนเซกิทางเหนือที่เกาะฮอกไกโดเกาหลีและทะเลจีนใต้เคยพบว่าขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวถึง70เซนติเมตรเมื่อวางไข่จะเข้ามาอยู่ที่พื้นทรายใกล้ชายฝั่งพอถึงฤดูหนาวจะว่ายออกไปอยู่ในน้ำลึกและตอนนี้เนื้อของโทราฟุงุจะอร่อยมากที่สุดปลาโทราฟุงุหรือปักกระเป้าเสือเป็นปลาหากินได้ยากร้านขายปลานี้จะมีปลาปักกระเป้าเสือเป่าพองแล้วตากแห้งแขวนไว้หน้าร้านเป็นสัญลักษณ์อาหารจากปลาปักกระเป้าจานแรกน่าจะเป็นซาชิมิแล่บางเฉียบเนื้อใสจนเมื่อจัดเรียงบนจานจะมองเห็นพื้นจานเหมือนปลาดิบจีนที่เรียกว่าหือแซร้านหรูพ่อครัวมีฝีมือสามารถจัดวางเนื้อปลาผสมหนังปลาเป็นรูปนกกระเรียนบินสวยจนไม่อยากกินน้ำจิ้มนั้นเป็นน้ำจิ้มผสมโชยุพิเศษออกรสเปรี้ยวไม่นิยมใส่มัสตาร์ดเขียวหรือวาซาบิเช่นการกินซาชิมิทั่วไปส่วนที่เหลือเช่นหนังปลาหัวปลาและก้างใหญ่เอามาตัดเป็นชิ้นต้มเป็นแกงจืดเรียกว่าเทจิริสดน้ำแกงกินส่วนที่เหลือของปลากับผักเช่นใบของต้นเบญจมาศหอมจนในที่สุดเอาข้าวผสมลงไปในน้ำซุปก็จะได้ข้าวต้มปลาปักกระเป้าอร่อยมากทีเดียวนอกจากนั้นยังมีปลาอย่างอื่นอีกมากมายที่เป็นอาหารของคนญี่ปุ่นการค้นคว้าหาความรู้เรื่องปลาของคนญี่ปุ่นทำให้คนชาตินี้เป็นชาวประมงที่ดีที่สุดในโลกชาติหนึ่งชาวญี่ปุ่นรู้จักของกินได้จากทะเลแม่น้ำลำคลองหนองบ่อและบึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาแม้กระทั่งสาหร่ายและทั้งที่จับได้จากธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยงประเทศที่เป็นเกาะหรือหมู่เกาะมีอยู่ในโลกอีกมากมายแต่ยังไม่เคยเห็นคนชาติใดศึกษาเรื่องอาหารที่ได้จากสัตว์น้ำจนรอบรู้ลึกซึ้งเหมือนชาวญี่ปุ่นยังมีปลาน้ำจืดอีกชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันในบรรดาชาวญี่ปุ่นมาแต่โบราณกาลปลาที่ว่านี้เรียกว่าปลาอายุเป็นปลาน้ำจืดที่มีผู้นิยมบริโภคมากที่สุดเดี๋ยวนี้ราคาออกจะแพงวิธีบริโภคนั้นนิยมเสียบไม้ย่างเกลือบางครั้งจะมีการเสี่ยงทายด้วยการเอาปลาอายุที่ย่างเกลือมาใหม่ๆใช้ตะเกียบคีบขวางลำตัวตลอดหัวจรดหางแล้วคว่นที่คอปลาให้เนื้อใต้หัวหลุดจากเนื้อที่ลำตัวอย่าให้ก้างขาดแล้วหักก้างที่หางต่อจากนั้นก็คีบหัวดึงหัวรูดเอาก้างติดหัวออกมาได้ตลอดตัวคนที่โชคไม่ดีจะได้ตัวที่ก้างหักขาดตรงกลางตัวที่เมืองกิฟุใกล้นครนาโกย่ามีพิธีจับปลาอายุ
โดยใช้นกโคโมรอนที่เลี้ยงไว้ให้ใช้ปากคอยฉกปลาจากแม่น้ำนกได้ปลาแต่กลืนลงท้องไม่ได้เพราะเขาเอาห่วงเหล็กคล้องคอไว้นกจะกลืนปลาอย่างไรก็กลืนไม่ลงคนจับปลาจึงล้วงเอาปลาจากปากนกได้เมื่อเห็นสมควรก็จะยอมให้นกโคโมรอนกลืนลงท้องไปบ้างเขาจับกันตอนกลางคืนเมื่อถึงเทศกาลมีการจุดคบไฟสว่างสวยไปทั่วท้องน้ำผู้คนไปดูกันมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จริงแล้วปลาอายุมีอยู่ในน้ำจืดทั่วไปเช่นที่เกาะฮอกไกโดตลอดเกาะญี่ปุ่นทั่วไปที่ไต้หวันและประเทศจีนชาวญี่ปุ่นรู้จักกินปลาเกือบทุกชนิดที่กินได้เท่าที่ศาสตราจารย์ดร.โทชิจิคาโมฮาระกล่าวไว้ในหนังสือตำราปลาของญี่ปุ่นเฉพาะปลาที่จับได้ในทะเลรอบประเทศญี่ปุ่นซึ่งกินได้ทั้งอร่อยและไม่อร่อยมีอยู่อย่างน้อย312ชนิดแต่โดยที่หนังสือนี้มีใช่ตำราเรื่องปลาจึงยกมาแต่ที่ผู้เขียนชอบแล้วรู้จักซึ่งยังมีอีกหลายชนิดเช่นปลาไหลอานาโกซันมะซาบะชิมาอายิและคิสุเป็นต้นปลาอีกพันหนึ่งที่นับว่าสำคัญมากคือจำพวกปลาฉลามต่างๆทั้งที่หูหรือครีบใช้ทำหูฉลามได้ดีและฉลามที่เอาแต่เนื้อมาทำลูกชิ้นคามาโบโกซึ่งจะยกมาเขียนไว้สัก 3-4 ชนิดเช่นเนโกซาเมะกินได้ทั้งเมื่อยังเป็นเนื้อดิบและเมื่อผสมทำลูกชิ้นคามาโบโกครีบมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ไม่นิยมบริโภคหนังเอามาใช้ขัดเงาสิ่งของได้ดีปลาฉลามโฮชิซาเมะกินเนื้อสดๆหรือซูมิโซะอาเอะส่วนเนื้อนั้นใช้ทำคามาโบโกะปลาฉลามโดจิซาเมะเป็นพวกใช้เนื้อทำลูกชิ้นคามาโบโกะเช่นกันปลาฉลามโยชิคิริซาเมะเป็นปลาฉลามที่ให้หูฉลามคุณภาพสูงและใช้เนื้อทำลูกชิ้นคามาโบโกะเช่นกันหูฉลามคุณภาพเยี่ยมอีกส่วนหนึ่งได้จากปลาฉลามพีเมซิโรซาเมะปลาฉลามพันนี้มีอยู่ทั่วไปในทะเลต่างๆทั่วโลกไม่ลำพังแต่ที่ญี่ปุ่นล่ากันได้ในทะเลแดงแอฟริกาออสเตรเลียมหาสมุทรอินเดียและแถบโพลีเนเชียในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกล่าวถึงหูฉลามที่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนิยมนำมาทำเป็นอาหารราคาแพงต้องขอบอกกล่าวว่าเวลานี้คนทั้งโลกช่วยกันกินหูฉลามกันเป็นบ้าเป็นหลังเฉพาะร้านอาหารจีนในสหรัฐอเมริกามีสถิติระบุว่ากินหูฉลามกันปีละ700,000ตันยังมีคนจีนคนไทยคนยุโรปอีกหลายร้อยล้านคนก็นิยมบริโภคหูฉลามไม่ว่าจะเอามาทำเป็นซุปทางน้ำแดงน้ำใสทำซุปพระกระโดดกำแพงหรือผัดแห้งกับไข่กินได้กินดีไม่ใครมีสักกี่คนที่สำนึกได้ว่าถ้าคนทั้งโลกอย่างนิยมกินกันเช่นนี้การล่าปลาฉลามเพื่อเอาครีบมาตากแห้งก็จะระบาดกว้างขวางไปทั่วโลกและเมื่อถึงที่สุดอีกไม่นานนักฉลามก็จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปจากโลกถึงมันจะเก่งกาจสามารถสู้คนกินคนได้แต่ที่สุดก็จะสู้ความโลภและโหดเหี้ยมของมนุษย์มิได้ที่น่าชิงชังมากที่สุดคือเมื่อล่าปลาฉลามได้ครีบมันไปแล้วก็โยนส่วนที่เหลือของมันลงน้ำปล่อยให้แหลกเหลวตายไปมากมายน่าสงสารแต่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะว่าไปค้นหาเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์หูฉลามในประเทศไทยและระดับสากลปัจจุบันก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะในแง่ของความตระหนักรู้แต่ก็ยังคงมีความน่ากังวลเรื่องของการบริโภคและการอนุรักษ์อยู่นะคะอาจารย์พิชัยบอกว่างดสั่งหูฉลามมากินนานพอสมควรแล้วแต่ต้องสารภาพตรงๆว่าบางครั้งเมื่อผู้คนเลี้ยงดูจัดอาหารมาเป็นชุดมีหูฉลามที่เป็นแผ่นขนาดใหญ่เส้นอิ่มด้วยโอชะของน้ำตุ๋นก็ยังผิดสาบานชิมไปคำสองคำตามที่เจ้าภาพขยันขยอสำนึกบาปอยู่เหมือนกันเขาว่าปลาเป็นอาหารเสริมสมองถ้าเป็นความจริงการที่ชาวญี่ปุ่นฉลาดดีมีวินัยรักชาติบ้านเมืองมีความอดทนและมีความพยายามสูงเห็นจะเป็นเพราะกินปลาดีๆอยู่สม่ำเสมอนี่เองทุกวันนี้น้ำมันปลาหรือ fish oil
กลายมาเป็นอาหารเสริมสำคัญกินกันเป็นล่ำเป็นสันทั่วโลกในบรรดาผู้รู้จักคุณสมบัติที่จริงแล้วประเพณีการปล่อยปลาปล่อยหอยนั้นไม่เพียงเป็นเรื่องของการทำบุญที่ให้ชีวิตแก่สัตว์ที่เขาจะเอาไปฆ่าที่จริงแล้วสิ่งที่ดีที่แฝงอยู่ก็คือเมื่อปล่อยปลาไปแล้วปลาก็จะหากินเองและเติบโตไปตามธรรมชาติและเมื่อมันแหวกว่ายไปในแม่น้ำลำคลองมันก็ได้บุญด้วยการกลายเป็นอาหารโปรตีนให้แก่มนุษย์ผู้ยากจนต้องดักปลาตกปลากินเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดไปวันต่อวันทุกวันนี้คนไทยเข้าใจดีขึ้นการกินปลาที่ไม่แพงนักเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะปลาร้าปลาส้มปลาเจ่าปลาสลิดแห้งปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกฟูราคาปลาน้ำจืดพอกินได้แต่เขาว่าถ้าจะให้ได้ประโยชน์กับสมองก็ต้องกินปลาทะเลเรื่องของปลาญี่ปุ่นยังมีอีกนะคะแต่เราจะไปต่อกันในวันพุธหน้ากับญี่ปุ่นกินปลาตอนที่2ในหนังสือชื่อข้างครัวตะวันออกเป็นหนังสือชุดข้างครัวเล่มที่1เขียนโดยอาจารย์พิชัยวาสนาส่งพิมพ์ครั้งแรกตุลาคม2547โดยสำนักพิมพ์สีดาจัดจำหน่ายโดยบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัดสำหรับวันนี้ดิฉันสสิธรสั่งสมธนะพร้อมด้วยรายการสวนอักษรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแนะนำเครื่องดื่มที่ควรเลี่ยงก่อนนอนถ้าไม่อยากไขมันพอกตับชานมน้ำหวานและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงแอลกอฮอล์เพราะเพิ่มการอักเสบของตับโดยตรงกาแฟหวานหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนสูงช่วงดึกของกินเล่นตอนดึกเช่นมันทอดขนมกรุบกรอบการนอนดึกเพราะรบกวนการฟื้นฟูและเผาผลาญของตับไม่มีเครื่องดื่มไหนล้างตับได้ทันทีแต่การเลือกดื่มสิ่งที่เหมาะก่อนนอนจะช่วยลดการอักเสบช่วยกันนอนและทำให้ตับจัดการไขมันได้ดีขึ้นในระยะยาวที่สำคัญคือต้องทำคู่กับการลดความหวานลดแอลกอฮอล์และควบคุมน้ำหนักจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนวัยรุ่นซิ่งรถ
13: ว้าววัยรุ่นมอปลายวัยขบพออย่างเราเนี่ยต้องซิ่งรถอย่างนี้ไปโรงเรียนซะแล้วสาวๆชอบตรึมแน่ๆรถแรงดีจริงเว้ยฮ่าๆๆอ้าวเฮ้ยๆๆเลย
14: ของของล้างหัวพังกระจายหมกเลี้ยวหูหมกอังหมกอัง
13: โอ๊ยแปะช่วยด้วย
14: เฮ้ยนี่มั่งไอ้กาเด็กทั้งบังนี่นาซิ่งรถทำข้าวของว่าพังหมกหรือจะจับส่งตำรวจซะให้เข็ดเลยเนี่ย
15: สำหรับเด็กอายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีหากทำผิดกฎหมายศาลจะเป็นคนพิจารณาลงโทษซึ่งอาจจะลดโทษให้ครึ่งหนึ่งของที่กำหนดไว้หรืออาจจะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนเด็กหรือผู้ปกครองหรืออาจจะทำทันบนโดยตกลงกันว่าหากทำผิดอีกต้องได้รับโทษรวมไปถึงวิธีการคุมประพฤติที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพาเด็กไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติหรืออาจจะส่งเด็กไปยังสถานที่ฝึกอบรมเช่นสถานพินิจเด็กและเยาวชนก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลค่ะสำหรับทรัพย์สินต่างๆถ้ามีเสียหายเพราะจากการกระทำของเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนตั้งรกราก
8: เฮ้ย ลูกบาศก์ทำไมเธอขนข้าวของมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาเหอะหน้าเหลือดีกว่าขาดนะ
9: มาครับพี่ช่วยดีกว่าครับพี่ชื่อเต้ยครับอยู่ปี4ส่วนเนี่ยพี่แก่นปี4เหมือนกันแต่อยู่มา6ปีแล้วล่ะ
10: สวัสดีครับขนของกันมาซะเยอะแยะแบบนี้เนี่ยตั้งใจจะมาฟังรกฟังรากที่นี่กันเลยเหรอครับ
8: อะไรนะคะ
11: ฟังรกฝังรากมีที่มาจากการฝังรกเมื่อเด็กคลอดพ่อแม่จะนำรกไปฝังไว้บริเวณที่กำหนดให้เป็นเรือนหอของลูกเมื่อตั้งครอบครัวซึ่งเหมือนกับตั้งรกรากที่หมายถึงการตั้งหลักแหล่งที่อยู่เพราะแก่นเขาเห็นน้อง2คนขนของเข้าหอพักกันซะเยอะแยะราวกับว่าจะย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี
8: ่อ๋อไหนๆจะย้ายมาอยู่ที่หอนี้ตั้ง4ปีก็เลยต้องขนของที่จำเป็นมาไว้ให้อุ่นใจก่อนค่ะแต่เอพี่แก่นเนี่ยเรียนที่นี่มาตั้ง6ปีหรือว่าตั้งใจจะตั้งรกรากที่มหาวิทยาลัยนี้ซะเลยอะคะ